0: ช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับดินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ค่ะได้สั่งให้มีการสอบสวนกรณีบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอต่อจำนวนคนที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแห่งชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งก็เป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้เกิดการประท้วงยาวนานหลายวันจนประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดยกรณีที่เกิดขึ้นนะคะผู้นำของเกาหลีใต้บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความกระจ่างเนื่องจากว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองต่างๆที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าคว้าชัยชนะอย่างไม่โปร่งใสและนอกจากนี้เขายังต้องการให้มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟัง8โมงเช้าติดตามด้วยกันต่อนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำและแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอ
2: เนี่ยต้องส่งสัญญาณแบบเนี้ยอ๊อฟปากก็เมาคาอยู่เนี่ย
1: เมาจนวินาทีสุดท้ายอ่ะคุณอ้อมเนี่ยครับ
2: จนคุณเนี่ยเปิดใหม่ไม่ทันไม่ใช่ฉันเนี่ยละเหี่ยใจกันทุกวันเนี่ยสองคนเนี่ยเหมือนแบบ
1: เขาถามว่าทำไมวันนี้ทำผมเนี้ยบผมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้ถ่ายคลับ Inspire Day
2: ประโยชน์ต่อไปใช่ไหมไม่ต้องพูดดีกว่า
1: แล้วเขาถามว่าถ่ายกี่โมงบอกว่าถ่าย11โมง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมต้องทำมาตั้งแต่เช้าอ่ะ
2: พูดฉันอะไรประโยคต่อไปมันพูดอะไรไม่ได้นะไง
1: no แต่ผมโอเคกับเงื่อนไขนี้ไงผมโอเคแต่ผมโอเคจริงๆนะ
2: ก็จะทำเป็นไง
1: เออ
2: ถ้าเป็นฉันจะทำไม่ได้
1: ร้องบอกว่าแล้วทำไมต้องทำมาเองอันบอกว่าเขาไม่มีช่างให้แค่นั้นเขาไม่มีช่างหน้าช่างผมให้ฉันทำเองแต่อันเขาบอกตั้งแต่แรกเข้าใจ
2: ไหมเข้าใจ
1: ว่าโอเคไหมผมบอกผมโอเค
2: เพราะว่าถ้าเป็นอ้อมอ่ะอ้อมบอกว่าฉันจะเอาเงินน้อยขอหน้าขอผมเงินดีกว่า
1: อ๋อฉันเงินน้อยอยู่แล้ว
2: น้อยไปกว่านั้นอีก
1: เรื่องเงินน้อยอยู่แล้วอันนี้นี่พูดตรงๆแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับเราทำ
2: เข้าใจเข้าใจ
1: เราไม่บ่นกันทีหลัง
2: ใช
1: ่ถ้าเราแฮปปี้ที่เงื่อนไขนี้ก็คือแฮปปี้ที่เงื่อนไขนี้จะไม่แบบว่ารับมาแล้วแบบทำไมไม่มีผมโอเคเลย
2: คือถ้าเกิดเราคุยอะไรอ่ะมันจะจบที่อย่างนั้น
1: ใช่
2: แต่ประเด็นคือจะชื่นชมว่าเธอเก่งแต่ฉันทำผมตัวเองไม่ได
1: ้ฉันก็ทำไปเรื่อยๆเท่าที่มันจะทำได้อ่ะ
2: คือนี่ทำไม่เป็นไงทุกวันนี้ก็ยังทำผมแต่งหน้าเองไม่เป็น
1: ฉันว่าที่ทำไม่เป็นคือเธอไม่ทำ
2: อันนั้นอาจจะส่วนหนึ่งอ
1: ันคิดว่าเพราะการละครั้งหนึ่งผมก็เป็นคนแบบนั้นผมบอกว่าผมทำไม่เป็นแต่จริงแล้วณวันหนึ่งตอนที่เราต้องทำอ่ะ
2: มันก็ต้องทำ
1: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าข้องานนี้มันไม่มีช่างอ่ะเราจะทำยังไงเราก็บอกตัวเองว่าเราทำได้ซึ่งก็แค่บอกตัวเองว่าเราทำได้แล้วเราก็จะทำได้
2: ฉันก็เลยเลือกไม่รับงาน
1: ส่วนฉันเลือกทำได
2: ้ฉันเลือกไม่รับงาน
1: แล้วฉันก็เอาลองดูดิเราก็เห็นช่างทำแล้วก็เขาทำแบบนี้ใช่ไหมอุปกรณ์เราก็น่าจะพอหาได้ก็ลองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะสารพัดเรื่องในโลกเลย
2: ใช่ศักยภาพเรามี
1: เราทำเราพูดว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่ทำเรากินไม่ได้เพราะเราไม่กิน
2: ใช
1: ่ทำได้ทั้งนั้น
2: เราทำได้ถ้าเราพร้อมอยากจะทำหรือถ้าเราไม่ทำเราเลือกที่จะทำอะไรมันก็อยู่ที่เราแหละมันก็รับกันไปคนละแบบ
1: โลกนี้ต้องไม่ได้ออกแบบอะไรมาเกินกว่าความสามารถของมนุษย์จะทำได้จริงไหม
2: ใช่
1: ไม่ว่าจะอุปกรณ์อะไรก็ตามเขาต้องออกแบบมาให้เราทำได้แล้วอะ
2: ถูกต้องแต่มนุษย์คนนั้นอาจจะแล้วแต่ว่าชื่ออะไรด้วยนะ
1: ไม่อะไรก็ตามมันต้องไม่มีอะไรยากเกินคนเนี่ย AI ทั้งหลายแล้วบอกอุ้ยยากไม่
2: เดี๋ยวมันต้องได
1: ้ที่คุณพูดว่าใช้ไม่เป็นคุณไม่ได้ใช้
2: เดี๋ยวต้องได้เดี๋ยวต้องได้ถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมนู่นนี่นั่นคนไม่เคยคิดว่าตัวเองทำอะไรได้อะปรากฏว่ากลายเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญได้เลยแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคือทำได้แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจได้ซ้ำเวลาเราก้าวข้ามขีดจำกัดที่เรากำลังบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้หรอกอ่ะเอาจริงนะเอาว่ามันจะภูมิใจกันคนละแบบอ่ะบางคนอาจจะเริ่มจากทานข้าวคนเดียวก่อนสำหรับบางคนไม่ง่ายนะคะทานข้าวคนเดียวไปไหนคนเดียวเพราะว่าบางคนไม่ง่ายพี่อันบางคนไม่ง่าย
1: ผมโอเคมากผมชอบด้วยซ้ำผมชอบด้วยซ้ำ
2: เพราะคุณโอเค
1: ผมกลัวอย่างเดียวเลยอ่ะตอนนอน
2: อ๋อก็ฝึกสิไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได
1: ้ก็ทำไง
2: ก็ทำ
1: ทำอยู่ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้แต่บอกแค่ว่ามันจะมีความนี่คือพาร์ทที่ชอบน้อยที่สุดเลยคือแบบเหมือนเอานอนอยู่บ้านอ่ะลูกเมียไม่อยู่อ่ะขนาดบ้านนะมันยังแบบวิ่งน้องไม่ใช่เหงานะผมไม่ได้กลัวเหงานะผมจินตนาการบันเจิดผมจะเริ่มบันเจิดแต่ก็อย่างที่บอกไงว่าถ้าเจอเขาจะลุกขึ้นมาสัมภาษณ
2: ์มาคุยวันนั้นที่เจอใครไม่รู้
1: คุณผู้ฟังส่งข้อความมาด้วยว่าดีใจจังเลยที่ไม่ได้เป็นคนเดียวเคยตั้งใจไว้ว่าถ้าเจอจะลุกขึ้นมาคุยเหมือนกันนะ
2: แล้วอีกนิดนึงก็ตั้งเลยค่ะ 3คำถาม
1: 3คำถามแรก
2: 3คำถามแรกเพราะเผื่อเราโอกาสสั้นเพราะว่าเขามาแป๊บเดียวเขาปรากฏในแป๊บเดียวแล้วก็เอา3คำถามแรกแบบตีหัวเข้าบ้านคุณจะถามด้วยคำว่า
1: ไม่รู้ยังไม่ได้คิดเพราะไม่รู้ว่ามาสภาพไหนอย่างเช่นแบบว่าทำไมแต่งตัวแบบนี้นี่คือชุดสุดท้ายตอนตายเหรอผมอาจจะถามเนาะไอ้พวกความเชื่อต่างๆเขาก็จะถามอะแล้วทำไมไม่ไปเกิดอะแล้วนี่มีเพื่อนไหม
2: เขาคงบอกว่าไม่มีอยากได้เพื่อนใหม
1: ่ก็เลยไม่จริงๆมีเรื่องเยอะมากเลยที่อยากจะถาม
2: ถ้าเขามา
1: ทำยังไงถึงจะได้ไปเกิดผมช่วยอะไรได้ไหมอะ
2: ถ้าเขามาหาเธอเขาคงอยากเป็นเพื่อนเธอหรือบังเอิญจูนติด
1: เออแล้วแบบคุณสามารถเลือกสภาพการปรากฏตัวได้ไหม
2: เ
1: ข้าใจป่ะจำเป็นต้องปรากฏตัวแบบบรีๆไหมหรือปรากฏตัวแบบโอ้โห
2: สง่ามาเลย
1: ใช่แบบหรือเลือกแบบดูดีเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้แบบ X-Men ไหม
2: อุ้ยหรือว่าเวอร์ชันนั้นมาคนไม่เชื่อ
1: ฉันมีคำถามเยอะแยะเลยอะ
2: ถ้ามาเวอร์ชันนั้นเราจะไม่ถามว่าเขาเป็นผีหรือเปล่าฉันจะถามว่าเขาเป็นเอเลี่ยนไหมฮะเดี๋ยวป่ะถ้ามาเป็น X-Men นะมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อยเปลี่ยนไป
1: ไม่ใช่พี่อ้อยจ้ะวันนี้เป็นพี่อ้อม
2: พี่อ้อมกับพี่อ้อยมาวันพรุ่งนี้ปกติแล้วก็วันศุกร์ค่ะ
1: โอเคก็อย่างที่บอกฮะว่าผมไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกครับ
2: อย่าตัดพ้อเดี๋ยวเราจะโดน
1: ไม่ได้จะอยู่แล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะให้เกียรติว่าเวียนมาหาผมแค
2: ่โอ้ยอ่ะวันไหนที่เราจะต้องออนไลน
1: ์ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เพราะใครจะออนไลน์ฉันก็
2: ไม่ใช่สิ
1: เธอฉันน่ะเหรอ
2: เธอนั่นแหละตัวเมนออนไลน์ตัวตึงอยู่เนี่ย
1: กรกฎาคมนะจ๊ะค่อยว่ากันเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยว่ากันใกล้ๆค่อยพูด
2: อ๋อคุณผู้ฟังเตรียมตัว
1: ไม่ต้องคุณผู้ฟังเขาจะรู้สึกปกติ
2: เหมือนฟังก็ได้บอกว่าเดี๋ยว
1: ฟังก็จะรู้สึกปกติเดี๋ยวนะข้อความนี้คืออะไรบอกว่าเขานี่ถึงขนาดต้องเข้ามาดูทรงของพี่อันเลยหล่อสมวัย
2: ชมไง
1: มัน
2: เราอยากได้ที่หล่อดูเด็กใช่ไหม
1: ไม่มันก็ไม่หล่อแต่คำว่าสมวัยมันมีความแบบ
2: ก็สมวัยไงก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ถึงดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือได
1: ้อ๋อเหรอดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยเหรอ
2: ไม่เราก็ดูเชื่อถือได้อะ
1: ทรงผมพี่อันหล่อสมวัยมากค่ะสมมติมีคน
2: อะไร
1: ก็คงดีกว่าหล่อไม่สมวัยอะเน
2: า
1: ะไม่รู้สิ
2: มันมีคำว่าอะไรที
1: ่เดินมาแบบคุณอ้อมตัวจริงดูดีสมวัยมากเลยเธอรู้ส
2: ึ
1: ก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ออกหรอ
2: เขาไม่บอกว่าฉันดูแก่กว่าวัยฉันก็แฮปปี้แล้ว
1: โอเคโอเคได้ได้ได
2: ้อ๋อโอเคเอาใหม
1: ่ถ้างั้นขอบคุณค่ะสำหรับคำชมแต่แอบทำไมไม่รู้รู้สึกเจ็บ
2: อ๋อเพราะลึกๆแหละจะคาดหวังว่าเราอยากให้คนชมเราว่าอ่อนกว่าวัยนิดนึง
1: ทุกคนเคยคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญความงามป่ะหัวใจสำคัญคืออ่อนกว่าวัยทุกอัน every kind of beauty regime คือต้องดูอ่อนกว่าวัยถ้าคุณเดินเข้ามาแล้วว่าใช้ครีมนี้สิครับมันจะช่วยให้ผิวของคุณดูดีสมวัยขายไม่ได้
2: เข้าใจ
1: ป่ะ
2: แต่ฉันก็โอเคนะ
1: ขายไม่ได้
2: เพราะว่าหน้าฉัน
1: มันจะต้องคุณใช้อันนี้แล้วคุณจะดูอ่อนยาวอ่อนกว่าวัย
2: อ่อนกว่าวัยแต่พอหน้าเราแก่กว่าวัยไปแล้วไงมันก็เลยคอมเพนเซตออกมาให้ได้สมวัยฉันแฮปปี้
1: โอเค
2: ฉันมักน้อยเอาตอนนี้สมวัยก่
1: อ
2: นถ้ามีคนบอกว่าโหดีใจจังเลยค่ะได้เจอพี่อันพี่อ้อมนี่แหละได้เจอพี่อ้อมเนี่ยฉันต้องรู้สึกไงวะได้เจอพี่อ้อมพี่อ้อมดูภูมิฐานกว่าที่คิดนะคะ
1: อาจจะหมายถึงอ้วน
2: ก็เดี๋ยวปะเดี๋ยวปะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคำผสมวัยดีแล้วดูภูมิฐานดูหน้าดูเป็นแบบผู้ใหญ่กว่าที่คิดนะคะ อย่างที่ขึ้นมาเป็นไงดูน่าเชื่อถือเนี่ย เนี่ย
1: โอ้ย
2: ผู้ฟังบอกหล่อสมวัยดีแล้วค่ะ เดี๋ยวอ่อนกว่าวัยคือแอบแอ
1: ไม่ดีไม่ดี
2: ไม่สิเขาหล่อสมวัยและอ่อนกว่าวัย
1: ไม่ต้องพยายามหรอกไม่ต้องพยายาม
2: เอาว่าช่วยกันไป
1: เอาเถอะเอาแล้วก็จะจบท้ายว่าแข็งแรงก็โอเคละ
2: เอาอย่างนั้นก็พอ
1: ครับ
2: นะคะ
1: หน้าตึงแต่ตัวตึงด้วยไม่ไหวหรอกจริงๆป่ะ
2: อุ๊ยเขาว่าพี
1: ่เอาให้มันแบบขยับเนื้อขยับตัวได
2: ้เขาว่าพี่หรือเปล่า
1: เปล่า
2: ตัวเราก็ตึงอยู่
1: เปล่าตัวฉันก็ตึง
2: เธออย่าดูรอบเอวฉันไปละ
1: ไม่เป็นไรเขาชอบบ่นว่าตัวเองอ้วนนะ
2: เธอได้ยินเสียงนี้ป่ะ
1: เธอแล้วข่าวแรกเ
2: ถอะก็เนี่ยมีคนบอก
1: แล้วข่าวแรกเถอะโอเค
2: หล่อสมฐานะคุณผู้ฟังบอก
1: โอเค
2: แปลว่าหล่อมาก
1: อุ้ยขอบคุณครับสาธุเลย
2: ใช่ไหมหล่อสมฐานะ
1: อ่ะมาก็เขากำลังเร่งหาสาเหตุนะครับเมื่อวานนี้ไฟไหม้เราน่าจะเห็นกันนะครับที่พระราม6นะครับตรงชุมชนพระราม6นะครับก็ล่าสุดก็คือเสียหายอยู่ที่58หลังนะครับณตอนนี้เบื้องต้นคือบาดเจ็บอยู่ที่3คนแต่ตัวเลขจริงๆตัวเลขพวกนี้สวิงมากแต่ละสำนักข่าวยังไม่นิ่งเลยนะครับก็กำลังหาสาเหตุกันอยู่นะครับกับไฟไหม้ชุมชนพระราม6เขตปทุมวันก็มีการทยอยเข้าแจ้งความมาอยู่ตอนนี้นะครับจนหลายส่วนก็เข้าอยู่ใน ในศูนย์พักพิงชั่วคราวของโรงเรียนวัดสะบัวประมาณ40ครอบครัวแล้วในเบื้องต้นตอนนี้ใช้เวลานะครับมากกว่า5ชั่วโมงเลยนะกว่าเพลิงจะสงบอาจจะว่าเป็นชุมชนหลายๆจุดโอ้โหผมเคยขับรถหลงเข้าไปในบางจุดน่ะขนาดผมไม่รู้เรียกว่าชุมชนหรือเปล่าคือผมนึกไม่ออกเลยว่ารถจะสวนกันได้ยังไงเหมือนกับเข้าแล้วเวลาจะออกต้องถอยอ่ะซึ่งเราแอบห่วงเหมือนกันว่าโอ้ในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงต้องช่วยกันดูแลตรงจุดต่างๆเหล่านี้แล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเกิดจากอะไรแต่ถ้าเบื้องต้นนะตอนนี้มีคนเข้าแจ้งความแล้วประมาณ64คน
2: ซึ่งเขาก็ไปสัมภาษณ์บางส่วนมาก็บอกว่ามีเหตุบ้านที่บ้านของเขาเองก็คือบ้านที่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ2หลังกับที่ว่าคิดว่าเป็นต้นเพลิงอะนะคะเขาคิดว่าอย่างนั้นห่างกันไป2หลังแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวมันก
1: ็ลุกลาม
2: ไปบ้านเขาในสิ่งที่เขาตกใจและสิ่งที่ช่วยชีวิตออกมาได้คือสัตว์เลี้ยง1ใน6เท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เขาต้องสูญเสียสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นสัตว์เลี้ยงของเขาไป5แล้วก็บ้านทั้งหลัง
1: เขาบอกว่าตอนที่ได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงดัง 2-3 ครั้งแต่ไม่ได้บอกเสียงดังยังไงนะฮ
2: ะ
1: แต่ได้ยินเสียงดัง 2-3 ครั้งที่บ้านต้นเพลิงก็ไม่แน่ใจว่ามันอากาศเป็นไปได้นะฮะว่า
2: อากาศที่ร้อน
1: อากาศร้อนจัดอะไรเงี้ยฮ
2: ะ
1: อุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างมันก็โอเวอร์ฮีทได้
2: ถูกต้องนะคะ มันคาดเดาได้ยากก็แสดงความเสียใจแล้วก็เป็นห่วงว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ตรงนั้นนะประชาชนที่อยู่ตรงนั้นใจยังไงเพราะว่าอ้อมว่าขวัญผวาแหละแล้วตอนนี้ต้องวุ่นวายกับการที่จัดการเรื่องราวต่างๆอีกเยอะนะคะก็เรื่องของไฟเป็นเรื่องที่ต้องระวังบางทีมันมาจากจุดที่เราไม่น่าเชื่อเหมือน power bank อ่ะเราจะไม่เชื่อเลยว่าถูกไหมการชาร์จแบตที่หัวเตียงคุณเป็นหรือเปล่า
1: ผมก็ชาร์จหัวเตียง
2: พยายามเลี่ยงใช่ไหมคะเขาไม่ให้เราชาร์จไว้ก่อนนอนทิ้งไว้ทั้งคืนเลี่ยงหัวเตียงอะไรเงี้ย
1: แล้วให้ชาร์จตอนไหนถ้าไม่ชาร์จก่อนนอน
2: กลางวันหรือมั้งคะเพราะว่าถ้ามันล้นอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ได้อยากให้เราชาร์จแบบโอเวอร์ไนท์อ่ะคือชาร์จแบบก่อนนอนแล้วพอเต็มหรือจะ90หรือ80แล้วเอาออก
1: จริงๆเวลาผมไม่รู้มันอาจจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าผมเข้าใจว่าเวลาชาร์จมันน่าจะแบบเหมือนตัดเองเนี่ย
2: เขาคงตัดเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าไฟมันก็ยังเดินอยู่แหละไฟไม่ได้อยู่เพราะมีตัวต่อเชื่อมหรือเปล่าอ่ะมันก็คือซึมเหมือนที่เขาบอกว่าการที่เราไม่ได้ถอดปลั๊กออกอย่าคิดว่าค่าไฟไม่ขยับแปลว่าไฟมันก็รันอยู่ถูกไหมฮะ
1: ครับแต่นี่ผมถอดปลั๊กอะไรออกไปเยอะมากเลยนะตอนนี้ในบ้านอ่ะ
2: ค่ะ
1: คือมันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยที่เราเคยเสียบคาไว้อ่ะแล้วก็แบบไม่ได้ดูผมเสียบเครื่องเล่น DVD ทิ้งไว้ตั้งนานแล้วอ่ะคือคิดดูดิว่า
2: ครั้งสุดท้ายที่เราเครื่องเล่น DVD
1: นี่ไงผมก็จะพูดว่าคุณคิดว่าครั้งสุดท้ายที่เราดู DVD มันคือเมื่อไหร่แล้วพอผมเดินผมโหเสียบอยู่อ่ะ
2: เดี๋ยว
1: ผมเดินไปถอดต้องหลายห้องเมื่อก่อนมีทุกห้องไง
2: ถ้ามีแผ่นคาไว้ป่ะ
1: ไม่
2: ล่าสุดว่าเป็นแผ่นอะไร
1: ท
2: ำไมไม่กดออกมาดูว่าเธอดูเรื่องสุดท้ายอะไร
1: เออไม่มีมั้ง
2: DVD เลยนะ
1: DVD เลย
2: DVD เป็นแผ่นอันนี้แผ่น
1: No that less laserdisc
2: อันนั้น
1: laserdisc เก่ากว่าอีก
2: ใช่ยังก็แผ่นเสียง
1: ใช่หนักด้วยตอนเวลาดู laserdisc รู้สึกว่าทรงคุณค่ามากเลยอ่ะ
2: ดูเก็บรายละเอียด
1: ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีทรงคุณค่าแบบการดูหนังเมื่อก่อนเป็นเรื่องประณีตมากเลยนะอ้อ
2: มันละเอียดแบบและการไปซื้อเลเซอร์แล้วมาดูที่บ้านแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องเสียงอะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพียงแต่เมื่อก่อนคือจุดพีคคือกำลังพีคอยู่หมดหน้าหนึ่ง ใช่ไหมเมื่อก่อนเลเซอร์ดิสขนาดเป็นเลเซอร์นะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนหน้าเอ็นหน้าบีนะฮะและถ้าหนังยาวหนังรางวัลจะต้องมี2แผ่นต่อแผ่น3แผ่น4อะไรเงี้ยอุ้ย
2: อธิบาย
1: เมื่อก่อนมัน
2: เลเซอร์ดิสคือ
1: เลเซอร์ดิสคือลักษณะเหมือนซีดี
2: แผ่นเสียง
1: โบกับทันไหม
2: แผ่นเสียงคล้ายๆแผ่นเสียง
1: เลเซอร์ดิสกับทันไหม
3: ท
1: ัน
3: เป็นซีดี
1: เป็นแผ่นแสดงว่าเป็น DVD
2: อันนี้ DVD
1: VCD แล้วก็ DVD แต่เมื่อก่อนมันจะเป็นแผ่นแบบนั้นนะแต่แผ่นใหญ่มากเลยโบแผ่นเท่าแบบแผ่นเกินฟุตอ่ะ
2: ก็คือเท่าใหญ่กว่าแผ่นเสียง
1: ใหญ่กว่าแผ่นเสียงแล้วหนัก
2: แล้วหนักกว่า
1: แต่ว่าลักษณะแวววาวของความเป็นวิ่ง
2: มีความคล้ายไวนิ่
1: งเป็นลุงอย่างนั้นเหมือนกัน
2: มีความวาวคล้ายไวนิ่ง
1: ใช่แล้วแผ่นแพงนะ
2: แพงสิ
1: 2,500 อะไรเงี้ย 1,500
2: ในยุคที
1: ่หนังเรื่องนึงอ่ะ
2: ใช่ในยุคที่เงินเดือนเท่านั้น
1: อ
2: ่ะก็แพงแต่ก็สะสมนะสะสมตังไปดูไอ้สะสมตังไปซื้อ
1: ผมเคยมีแผ่น DVD Laser Disc นะฮะ Beauty and the Beast Original First Edition อ้อมรู้ป่าวว่าการละครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยขายได้แผ่นหนึ่งเป็นพันเหรียญเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้
1: แล้วฉันก็เก็บไว้ว่าอุ้ย collectible เก็บไว้เดี๋ยวราคาต้องขึ้นนี่คือคลาสสิก
2: มันก็ขึ้นอยู่ช่วงนึงอ่ะ
1: ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่มีเครื่องเล่นละ
2: เฮ้ยแต่ถ้าเธอประกาศขายมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ซื้อแล้วเขาให้ราคาที่ดี
1: จริงเหร
2: อ
1: ฉันควรลองเหรอ
2: คอลเลกเตอร์หรือว่าเธออยากเก็บไปเรื่อย
1: ๆไ ไม่อยากเก็บอะไรเลยตอนนี
2: ้เธอควรลองแค่เธอโพสให้ถูกจุด
1: นี่ไงน้องโบติกับเซิร์ชคำว่าเลเซอร์ดิส
2: ไม่เลเซอร์ดิสนี่เลเซอร์ดิส
1: สวยใช่มันใหญ่ดีอ่ะชอบ
2: มีเครื่องที่บ้านก
1: ็ฉันยังมีอยู่เลยเครื่องฉันเล่นได้ด้วย
2: เครื่องฉันเล่นคาสเซ็ตได้ด้วยฉันมีเครื่องคาสเซ็ตอยู
1: ่ฉันก็มี
2: เดี๋ยวคุณฟังบอกไหนพี่อันบอกข่าว
1: ๆนี่ไปข่าวทั้งนั้นนะนี่ความรู้รอบตัวเด็ก
2: ๆรอบมากเลยคุณฟังมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ายุคนี้มันก็มีอีกหลายสิ่งแต่เมื่อกี้เราพูดถึง power bank คุณรู้แล้วใช่ไหมคุณปกติคุณเอา power bank ขึ้นเครื่องหรือเปล่า
1: เอาสิ เอาขึ้นเครื่องเอาขึ้นเครื่องแต่ผมไม่ชาร์จ
2: เพราะว่าเขาก็ออกกฎอย่างชัดเจน
1: คร
2: ับพอมันพูดเรื่องระวังเรื่องไฟไหม้เรื่องอุบัติเหตุก็เลยจะต้องบอกว่ามันไม่ได้สามารถเกิดไฟไหม้ได้เฉพาะบนดินถูกไหมคะบนฟ้าก็เกิดได้แล้วเขาก็เลยไม่ให้เราหนึ่งเราต้องไม่โหลดลงใต้เครื่อง
1: ครับใส่กระเป๋าโหลดเข้าเครื่องไม่ได
2: ้
1: ต้อง carry on ถือขึ้นไป
2: เท่านั้นและ
1: ไม่เกิน100ผมไม่รู้หน่วยมันคืออะไรมิลลิแอมหรืออะไรอะไรสักอย่าง
2: ส่วนถ้าจะถือขึ้นไปก็ต้องเอามาไว้ในที่ที่พบเห็นได้ถูกไหมฮะ
1: คือ
2: ไม่ให้เอาไว้บนหัว
1: เอาไว้บนหัวในช่องเก็บของไม่ได้ในกรณีขึ้นเครื่องบินนะฮะคุณต้องใส่ไว้ในไอ้ช่องข้างหน้า
2: เ
1: ท่านั้นและห้ามชาร์จและไอ้100
2: ที่พกขึ้นไป
1: อะไรที่พกขึ้นไปเนี่ยเอาขึ้นไปได้ไม่เกิน2ก้อนและในระหว่างที่เอาขึ้นไปห้ามชาร์จ
2: ห้ามชาร์จคือถือขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้ถือเพื่อเอาไปใช้ข้างบนเครื่องนะคะ
1: ครับ
2: อ้อมพูดถูกไหม
1: ถูกต้อง
2: เขาไม่ได้ให้เอาไปบางคนจะบอกอ้าวถ้าไม่ให้ใช้อ่ะแล้วจะให้ถือไปทำไมตอบสิคะถ้าทำไมให้ดิฉันใช้แล้วให้ดิฉันถือขึ้นเครื่องทำไมคะ
1: ก็ลงเครื่องปลายทางแล้วก็ชาร์จไงฮะแต่เพราะว่าเราต้องการ power bank แต่ว่ามันโหลดไม่ได
2: ้
1: ถ้าคุณจะเอาไปกับคุณคุณต้องถืออยู่ติดตัวคุณแต่คุณเก็บข้างบนไม่ได้เพราะมันระเบิดบ่อย
2: เพราะความร้อน
1: เพราะว่ามาตรฐานของ power bank แต่ละที่แต่ละยี่ห้อก็คงไม่เหมือนกันเอาเถอะนะครับผมไม่รู้สึกว่าพวกนี้เป็นเรื่องมากเลย
2: ผ
1: มรู้สึกว่าถ้าทุกคนทำพร้อมกันเราก็จะขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัย
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณเอาขึ้นไปได้แต่คุณไม่สามารถชาร์จโทรศัพท์ต่อเข้ากับ power bank ได้แต่ถ้า power bank คุณหมดไม่ถึงคุณถือขึ้นไปเป็นเปล่าๆไม่มีประจุข้างในอะไรเยอะแยะคุณชาร์จได้จากของเขาที่มีที่เสียบถูกไหม
1: ลายสายก็เป็นมีที่เสียบอยู่แล้ว
2: มีที่เสียบให
1: ้ให้เลย
2: แล้วเราก็ชาร์จอันนั้นน่ะได้คือชาร์จเก็บประจุไฟเพิ่มได้แต่ไม่สามารถชาร์จเพื่อใช้ต่อเนื่องบนนั้นได
1: ้
2: ถูกป่ะเดี๋ยวจะไปทะเลาะกันนะ
1: ครับ
2: กฎบางกฎมันก็ต้องรู้ถูกไหมรู้ให้ชัวร์รู้ให้เคลียร
1: ์แล้วไม่ต้องไปจี้แจ๊ข้างหน้าเอาเถอะทำเลยเหมือนเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่ผมต้องตรวจแบบ security
2: อ่
1: ะจะต้องถอดกี่ชิ้นเนี่ยเอาเลย
2: ถอดให้จบๆป่ะ
1: ว่าให้ผมทำเต็มที่เลยแล้วผมบอกว่าก็เขาทำเพื่ออะไรเพื่อที่เราเดินหลังผ่านเครื่องนี้ไปมันจะปลอดภัยกันทุกคนไม่ใช่หรอ
2: คือเพราะมันคาดเดาไม่ได้เลยอ่ะมันคาดเดาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องบินไม่ได้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็แต่ละสนามบินมีมาตรฐาน security ไม่เท่ากัน
2: เรา
1: ก็รู้สึกว่าทำไมเธอไม่มีมาตรฐานเพราะแต่ละที่มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน
2: ถูกตอนจำได้ว่าตอนไปอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งโอ้โหตึงมากอ่ะตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกตอนต่อเครื่อง
1: ผมว่าตอนนี้ก็ยังเป็น
2: แบบเพียบแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องขึ้นเครื่องบินเห็นข่าวล่าสุดใช่ไหมคะลุฟทันซาป่ะ
1: ที่ล้อมันหรอ
2: ที่ล้อแบบ
1: ที่ล้อมันแพลดลงไป
2: แพลดไปข้างหน้าแล้วตัวหน้าเครื่องอ่ะตัวแบบตรงนักบินเนี่ยหล่นปลัดลงไปซึ่งคือเห็นภาพแค่นั้นอ่ะวันนั้นก็ดูใช่ป่ะแล้วก็โอ้โชคดีนะไฟล์นี้ไม่ใช่ว่ากำลังแท็กซี่และเข้ามาเข้าจอด
1: แต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีฮะเพราะว่าเขากำลังพยายามเร่งหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินลุฟทันซาอยู่ที่เยอรมันใช่ไหมรู้สึกว่าจอดอยู่ด้วยนะ
2: จอดกำลังเตรียมเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบินเพราะฉะนั้นในเครื่องจึงมีสตาฟอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งคุณผู้ฟังนั่นคือสาเหตุส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราต้องรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เขายังไม่ให้เราปลดเข็มขัดอย่าดื
1: ้อ
2: ถูกไหม
1: บางทีเครื่องบินทัชดาวแตะปุ๊บ
2: เราดัง
1: เครื่องบินยังไม่หยุดเลยปลดเข็มขัดแล้ว
2: ซึ่งเราเคารพในเขาเรียกว่าในสัญญาณเตือนที่เขาให้ดีกว่าเพราะขนาดบางทีเขาให้แล้วและเครื่องยังไม่จอดสนิทอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ป่ะการสไลด์เข้าไปการไหลลื่นแบบอย่างไม่คิดที่มันจะเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะแล้วเราไม่นึกเลยอ่ะเราไม่นึกว่าเราจะได้เห็นภาพเนี้ย
1: ใช่
2: คือหมดท่าเลยอ่ะมันเหมือนคนที่แบบคอตกลังพลัดอ่ะ
1: คืออยู่ดีๆก็แบบ
2: เนี่ย
1: อยู่ดีๆก็หัวคางฟาดพื้นอ่ะถ้าเทียบเป็นเครื่องบินนะฮะสมมุติว่าเขาอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีเขาก็คางลงไปฟาดพื้นปึ้งคืออยู่ดีๆล้อก
2: ็ไม้ค้ำยันอ่ะ
1: ล้อหน้า
2: ไหลแพรดไปข้างหน้า
1: หัก
2: ขาบอกสไลด์ไป
1: สไลด์ไปข้างหน้า
2: สไลด์ไปข้างหน้า
1: โอ้น่ากลัวดีแล้วที่มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนบินไปแล้วหรือมีผู้โดยสารอยู่นะฮะ
2: ค่ะ
1: น่ากลัวมาก
2: เขาก็เลยบอกว่าครั้งนี้ก็เลยจะต้องคุยกับตัวโบอิ้งอย่างใหญ่หลวงแหละเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นมันเคยมีอาการเก็บล้อหน้าอัตโนมัติมาแล้ว
1: อยู่ดีก็เก็บเอง
2: มันเก็บล้อหน้าอัตโนมัติไปทีนึงแล้วคือหลายๆกับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันมีข่าวเรื่องพวกนี้เป็นระยะระยะเขาก็เลยจะต้องตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรกับโบอิ้งเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่จะปล่อยมาครั้งแรกสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันก็มีการขยึกขยักการมีจังหวะแบบพอสก่อนยังไม่ปล่
1: อ
2: ยเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมอ่ะส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวยังรุนแรงที่ฟิลิปปินส์นะครับแรงมากนะครับขนาดใหญ่ถึง 7.8 แล้วก็มีการเตือนเรื่องสึนามิอยู่6ชั่วโมงหลังจากผ่านพ้น6ชั่วโมงไปเขาก็ประกาศยกเลิกกันไปนะครับ 7.8 ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยจะแบ่งเป็นเกาะใหญ่ๆ3เกา
2: ะ
1: นะครับอันนี้เป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ก็คือทางมินดาเนาม
2: ินดาเนาน
1: ะครับเพราะฉะนั้นตรงถามว่ามันรู้สึกมาถึงมานิลาไหมไม่รู้สึกเลยนะฮะมันไม่มีแรงกระเพื่อมมาถึงเลยคือถามว่าคนที่อยู่ที่มานิลารับรู้ถึงสิ่งนี้ไหมไม่รับรู้แรงเขย่าเลยครับ
2: คือเขาก็เตือนแค่ละแวกนั้นแต่กลายเป็นว่าทิศทางมันอ่ะมันไปส่งผลให้ทางฝั่งญี่ปุ่น
1: อ
2: ่ะเตือนสึนามิเยอะมากนะ
1: ครับ
2: โอกินาวาชิบะหรืออะไรก็แล้วแต่อิบารากิตรงนั้นคือฝั่งนั้นอ่ะเตือนทั้งแถบแต่ก็ไล่เวลาไปด้วยกันถูกไหมคะราวๆหกชั่วโมงไปด้วยกันแต่ภาพที่เป็นภาพที่เสียหายที่หลายคนคงได้เห็นเอาว่าพี่หันก็เห็นโบก็เห็นคุณผู้ฟังก็คงเห็นแหละมันคาตาแล้วน่ากลัวมากอ่ะเมื่อวานเราเห็นมันมีภาพหนึ่งไม่รู้เป็นคุณยายหรือเปล่าหลานนั่งอยู่บนเก้าอี้ในบ้านเหมือนนั่งโซฟาแล้วแบบพอมันเริ่มไหวอ่ะยายวิ่งเข้ามาออกวิ่งเข้ามาจากหน้าบ้าน
1: อ
2: ่ะเข้ามาชาร์จหลานอ่ะในขณะที่กำลังจะพาหลานออกอ่ะเซออกไม่ได้อ่ะติดอยู่ในบ้านอ่ะ
1: คือมันเซหนักมาก
2: มันเซหนักมากมันภาพที่เห็นคืออย่าลืมจินตนาการของเราอ่ะนั่นคือระยะ 7.7 แต่เป็น 7.7 ที่ห่างนะไม่ได้โดนหลักแล้วนั้นอ่ะ 7.8 เป็นหลักอ่ะ ชั้นหนึ่งอ่ะอยู่ติดกับพื้น
1: อ
2: ่ะยังไหวเห็นที่โรงเรียนป่ะเห็นภาพที่โรงเรียนป่ะ
1: เห็นที่มันถล่มหลังคาถล่มใช่ไหม
2: ไม่แล้วตอนสภาพที่เด็กนั่งอย่างเงี้ยดูดิ
1: ยกซ้ายยกขวาเลยอ่ะ
2: มันเห็นใจมากมันเราว่าตกใจมาก
1: แล้วก็มีโรงเรียนที่หลังคาถล่มแล้วเด็กแบบแต่ว่าเด็กอยู่กลางแจ้งกันนะฮะ
2: เนี่ย
1: คืออะไรถล่มเยอะมาก
2: อ่ะเยอะๆแล้วมันเป็นขอโทษนะมันจินตนาการว่าถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้กับบ้านเราอ่ะมันเห็นภาพตึก36ชั้นของเขาด้วยพี่อันแต่ไม่ถล่
1: ม
2: ตึก36ชั้นของเขาโยกค่ะโยกมันมีไหวเบา
1: ๆ
2: แต่ไม่ถล่มนั่นขนาดเขาโดนตรงๆนะแปลว่าเขาสร้างได้ดีมากเขาไม่ลดขนาดเขาไม่ลดขนาดเขาไม่เปลี่ยนสเปคอะ
1: ครับ
2: หรือถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้หนึบอะ
1: ณตอนนี้นะครับยืนยันว่ามียอดผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย35คนบาดเจ็บมากกว่า200ตอนนี้หาไม่เจอคือสูญหายไปอยู่12คนนะครับก็ได้รับผลกระทบกันนักเรียนเฉพาะนักเรียนนะ3ล้าน2ครูบุคลากรทางการศึกษาต่างๆอีก 128,000
2: ค่ะ
1: นะครับก็อาคารเรียน 6,224 แห่งได้รับผลกระทบทั้งหมดแรงมาก
2: ดูดิฟ้าใสเลยดูดิเราจะไม่นึกป่ะว่าเนาะฟ้าใสบรรยากาศทุกอย่างดูดีแต่นี่คือความตกใจที่เกิดขึ้นนะคะก
1: ็จริงๆนะเรื่องอะไรใดๆก็ตามในโลกมันก็จะเกิดขึ้นใน
2: วันที่เราเผลอป่ะ
1: ในวันนึงที่มันไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยอ้อมหรือมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วก็ชีวิตกับทุกคนนะอ้อมคือ
2: มันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วค่ะ
1: วุ่นวายกับเรื่องนี้กังวลใจมันจะปุ๊บแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนถอดปลั๊กชีวิต
2: อ
1: ่ะเข้าใจป่ะสำหรับบางคนนะปึ้งแล้วก็จบลงไปเฉยๆได้ในวันนึงที่มันไม่มีใครคาดเดาได้
2: คือเมื่อวานเช้าอ่ะรู้สึกข่าวมันจะเยอะมากเมื่อวานเช้าอยู่อิสราเอลก็ยิงอิหร่านอีกใช่ไหม
1: แต่ว่าล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ออกมาขอให้หยุด
2: คือเอาว่าทรัมป์พยายามจะหยุด
1: ก็งงๆ
2: ไงไม่เอาว่าทรัมป์อ่ะพยายามให้เนทันยาฮูอ่ะหยุดแต่เมื่อวานต้องมีความคิดทุเรศอยู่อันนึงเลย
1: ว้าว่า
2: จริงๆตอนนี้หนักกว่าทรัมป์ก็เนทันยาฮูอ่ะใครช่วยพาเขาไปเก็บหน่อย
1: แต่เหมือนทรัมป์กับเนทันยาฮูเขามีคอนฟลิกต์กัน
2: แล้วนะฮะเขาแบบนิดๆเพราะว่าทรัมป์พยายามจะหยุดทรัมป์พยายามจะหยุดแต่คนที่ยืนยันไม่หยุดแล้วทำให้สัญญาที่ทรัมป์ออกมาพูดว่าหยุดลบอ่ะกับอิหร่านเท่านี้วันมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าฝั่งนี้ก็ดูเหมือนไม่ได้หยุดขนาดนั้นอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าใครก็ได้ช่วยเก็บคุณเนทันยาฮูไปแป๊บนึงอ่ะคืองงกันไปหมดแล้วเนี่ยชีวิตใช่ยากนึกออกปะช่วยเก็บ เฮ้ยเจ็บคุณเนทันยาฮูไว้สักแป๊บหนึ่ง
1: ก็ไม่รู
2: ้คุณผู้ฟัง
1: ไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้กับสถานการณ์ตรงนั้นนะฮะแต่ว่าก็แต่วันนี้โดยภาพรวมเขาบอกว่าทิศทางไปในทิศทางที่ด
2: ี
1: แต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมะรืนดีพรุ่งนี้ไม่เข้าใจป่ะมันเหมือนวันเว้นวันสลับขึ้นสลับลง
2: เขาเรียกว่า3วันดี4วันไข
1: ้เออมันแบบนั้นน่ะมันก็คือมันเหมือนคุยกันรายวันน่ะ
2: เหมือนเราพูดกับใครดีกว่า
1: เออเหมือนคุยกันรายวันน่ะ
2: เออแต่เมื่อคืนฉันฝันถึงคุณอนุทินนะ
1: อ๋อเหรอ
2: เออในฝันเขายื่นบัตรเครดิตให้ฉัน
1: อ๋อเหรอ
2: เออเพราะว่าฉันจะต้องมีหน้าที่ไปจองอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกว่าในฝันนะคะมันนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะไม่รู้จักกันในฝันเขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าใช้บัตรนี้ในเวลานั้นมันอาจจะทำให้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเอาบัตรนี้ฉันถือไว้เลยแล้วใช้บัตรนี้เวลาไปเซ็นอะไรก็แล้วแต่
1: เขาบอกมาว่าให้ไปรูดเท่าไหร
2: ่เป็นล้านก็ให้บอกวงเงินล้านนึง
1: อ๋อเหรอ
2: ฉันต้องรูดทำห้องพักอะไรให้เขาสักอย่างไม่
1: เขาบอกไหมห้องพักเบอร์อะไร
2: ไม่ได้บอกแต่ว่าไปกัน3คณะมีคณะชั้นคณะเขาแล้วแหละแบบคณะเรา2คน2คนฉันเหมือนไปทำธุระจองไปดูแลเขาอย่างไร
1: ซึ่งแปลกใจคือทำไมวันนี้มีคนถามเลขอ้อมเยอะอะทั้งที่มันยังไม่ถึงวันที่มันจะต้องถามไหมเหรอ
2: ฉันยังไม่รู้อะไรเลยทำไม
1: เออก็เมื่อกี้มีคนถามว่าแบบอยากได้เลขพี่อ้อมฝันไหมพี่ก็เอ๊ะวันนี้เพิ่งวันที่9มั้ยเหรอ
2: ไม่รู้
1: มันยังไม่ถึงเลยนี่มันต้องหลายวันทำไมเขาถามล่วงหน้า
2: ไม่รู้หวยลาวเหรอคะ
1: ที่ออกทุกชั่วโมงกันเหร
2: อก็รู้ทุกเรื่องนะทำไมคุณผู้ฟังถามว่าเอ้าถือไปแล้วชาร์จไม่ได้ให้ถือไปเฉยๆหรอครับค่ะ
1: ใช่ครับ
2: เขาให้ถือไปเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคต
1: ให้ถือไปเฉยๆแต่ชาร์จได้แต่ไม่ใช่บนเครื่องบินไงฮะ
2: คือชาร์จก่อนขึ้นเครื่อง
1: ชาร์จไปทางไง
2: แล้วบนเครื่องบินเนี่ยให้ชาร์จเก็บไฟแต่ไม่ให้ชาร์จใช้ไฟถูกไหมบนเครื่องบินก็ถ้าอยากใช้
1: เราชาร์จเก็บไฟได้เหรอผมไม่แน่ใจ
2: เขาให้ชาร์จเพื่อจะเก็บไฟแบบคืออะไรก็แล้วแต่ให้ชาร์จจากตัวของเขาก็คือชาร์จเพื่อมาเก็บแต่ไม่ได้ชาร์จใช
1: ้
2: ไม่ให้ใช้ก็เอานะไปชาร์จปลายทางลงปุ๊บจะได้มีแบตเต็มๆมาคุณผู้ฟัง
1: ครับ
2: เนาะ
1: อ่ะน้ำมันลงนะเออน้ำมันขึ้นนะวันนี
2: ้เ
1: บนซินโซฮอลดีเซลขึ้น50สตางค์หมดเลย
2: แล้วโลกเขาลงไหม
1: ไม่รู้โลกลงไหมอ่ะ
2: มันโลกเขาลงอ่ะ
1: ฉันไม่รู้อ่ะ
2: มันโลกเขาลงแต่พอ
1: เรามีความเป็นตัวของตัวเองกันอยู่แล้วทุกเรื่องอ
2: ่
1: ะ
2: เรามีปัจเจกเรามีคาแรคเตอร์
1: ใช่เราอยากทำอะไรก็ทำกันตอนนี
2: ้เราเป็นคนมีคาแรคเตอร
1: ์
2: เรามีสไตล์
1: ใช่
2: เรามีทุกอย่าง
1: นี่เขามีการเดี๋ยวเราค่อยหากันได้นะพี่จำไม่ได้อ่ะแต่ว่าแบบว่ามันเป็นหน่วยงานอะไรแต่มันเป็นระดับโลกออกมานะฮะที่เขาวิเคราะห์ตรวจจับเขาไม่ใช่เรียกว่าตรวจจับหรอกเขาเรียกว่าอะไรจับตาแล้วก็เฝ้าดูเรื่องของความโปร่งใสของแต่ละประเทศที่ไม่ใช่เรื่องของแค่คอร์รัปชันอย่างเดียวนะฮะแต่เรื่องของความโปร่งใสอะไรต่างๆของแล้วของมาตรวจของประเทศไทยอ่ะเราแย่ลงนะเราแย่ลงจากปีที่แล้วเราได้61จาก100ซึ่งแย่แล้วนะปีนี้เราได้56จาก100
2: มีอะไรแปลกใจ
1: เรื่องของการเรื่องของการแจ้งงบประมาณการผ่านงบประมาณในสภาประเทศไทยนะฮะเขาให้ศูนย์คะแนนจากร้อยนะอ้อม
2: เรา
1: ให้ศูนย์
2: เรามีคาแรคเตอร์
1: คะแนนเราต่ำกว่าฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์ได้70กว่าเราได้56เราต่ำลงเขาสูงขึ้นอินโดนีเซียซึ่งเราบอกว่าผู้นำคนล่าสุดที่เขาเลือกมาได้นี่แย่มากทำเศรษฐกิจแย่อยู
2: ่
1: ก็ได้70กว่านะเราได้56เพราะฉะนั้นผลมันออกมาแล้วนะที่เราล้าหลังขนาดนี้ในวันนี้และความเชื่อมั่นในคนในประเทศต่ำมากขนาดนี้แล้วต่ำลงนะดัชนีผู้บริโภคต่ำลงเรื่อยๆนะฮะแปลว่าเราไม่มีความมั่นใจในการบริโภคอ่ะแปลว่าเราเก็บเงินหรือไม่มีเงินให้เก็บไม่รู้นะแต่เราไม่ใช้เงินกันเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆนะในแต่ละเดือนก็
2: กินข้าวเถอะไปพูดละเครียด
1: ผมอยากสะท้อนว่าอันนี้ต่างชาติเขาสะท้อนแล้วนะฮะผมคิดว่าเราควรต้องผมว่าเรื่องคอร์รัปชันของเราเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเรื่องของความกว่าคะแนนที่แย่ที่สุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งไม่ได้แปลว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะฮะ
2: ไม่ถึง
1: ประชาชนอยากมีส่วนร่วมแต่ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได
2: ้อันนั้นคือเรื่องของคะแนนของความมีส่วนร่วมนะคะเขามีนิ่งเขาคืออย่างนั้นคือเรามีกำแพงระหว่างทางถูกไหม
1: ครับ
2: ฟังแล้วท้อไปกินข้าวไป
1: มาค่ะ
2: กินข้าวแก้เครียด อังจริงพอพูดแล้วเมื่อกี้คือตาลอยเลยนะฉันตาลอยแบบลอยแล้ว
1: ครับเราต้องพูดเรื่องนี้กันเยอะๆเราต้องสู้กันเยอะๆเพราะว่า
2: หูหอม
1: มันไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะมันเป็นเรื่องซีเรียสอ่ะ
2: แล้วก็ซีเรียสแต่อันนี้หอมเธอจะได้สบายใจ
1: ครับผมอุ๊ยก็ดูดีนะ
2: ฉันดมแต่ฉันใส่หน้ากาก
1: ฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอไม่ใส่หน้ากากฉันก็ไม่ถือนะครับอ่ะลองดูนะครับทุกเช้าหรือทุกมื้อเปลี่ยนมื้อเดิมๆแล้วหันมาทานข้าวโอ๊ตหุงแมกแกรดอันถือให้ดูเลยหน้าตาถุงเป็นแบบนี้เจอคว้าเลยจ้ะนะครับลองแทนข้าวสวยดูนะฮะบอกเลยครับว่าเขาทลายกรอบเดิมๆของข้าวโอ๊ตไปเลยอันนี้นั้นนุ่มหนึบทานง่ายทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะตักทานคู่กับแกงส้มต้มยำผัดกะเพราหรือน้ำพริกฝีมือคุณแม่ก็เข้ากันได้อย่างลงตัวสุดๆเลยนะครับแถมยังได้คุณค่าเน้นๆทางคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลเนี่ยต่ำแต่ไฟเบอร์สูงนะครับสุขภาพดีขึ้นแบบยั่งยืนได้ทุกวันหน้าตาเช่นนี้ไปหาแบบไม่ใช่บังเอิญเดินผ่านแล้วหยิบตั้งใจว่าฉันจะไปหาถุงนี้หน้าตานี้สีนี้ของแมกกาเรตเขามีหลายสีนะครับเขามีหลายสีแต่ถ้าคุณจะเอาตัวที่มันหุงทานแทนข้าวสวยได้เลยคือตัวนี้นะครับ
2: เขียวอ่ะ
1: หืม
2: สีเขียว
1: ใช่สีเขียวแบบสะท้อนแสงเลยหาซื้อเลยนะครับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าทางแมกกาเรต official store บน Lazada Shopee หรือใครอยากลองทำดูนะฮะเขาแนะนำเมนูแล้วก็ติดตามวิธีทำต่างๆได้อย่างเช่นเขามีข้าวผัดออสเตรเลียจากข้าวโอ๊ตเพราะว่าตัวข้าวโอ๊ตแมกกาเรตนี่นำข้าวจากออสเตรเลียด้วยก็ไปดูได้ที่เพจแมกกาเรตสะกดให้ซะหน่อย M C G A R R E T แมกกาเรต
2: หอมมากเลย
1: ใช่เขายื่นมาให้แต่เขาไม่ให้ช้อนมา
2: ฉันให้ฉัน
1: อ้าวอยู่กับเธอแล้วเหรอ
2: ไม่เจอไม่เจอ
1: โอเคฉันคิดนึกในใจว่าเขาใช้ฉันเปิบ
2: ไม่ใช่จะมันหอมมากเลยคุณผู้ฟังมันหอมมากอ่ะ
1: ผมไม่ได้เตรียมมาหรอกเขาก็เตรียมมาให้ผมกินแน่
2: อือก็มันหอมมากเลย
1: ว่าแต่ว่ามันคืออะไรมันคือตัวอะไรเนี่ย
2: หมูอบไก่อบ
1: มันคือหมูเน
2: า
1: ะ
2: มันมีทั้งหมูทั้งไก่เป็นทั้งหมูทั้งไก่ให้พี่อันได้เลือกค่ะ
1: มิกซ์หมูและไก่มาเลยหรอ
2: ใช่ค่ะราคาหมูหน้าฟาร์มกำลังขึ้นค่ะ
1: จริงไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: จะขึ้น4บาทต่อกิโลค่ะ
1: โอเคผมกินอกไก่ดีกว่าเพราะเป็นโปรตีนคุณภาพ
2: โอเคค่ะลีน
1: นี
2: ่ทำให้พี่อันหล่อสมฐานะ
1: เธออย่าพูดว่าลีนนะมันสะเทือนใจไม่ลีนเพิ่งไปเจาะรูเข็มขัดเพิ่มอยู
2: ่จริงเหรอไปกินอีกนิดนึงเข็มขัดที่เจาะไว้จะได้ใช้งานคุ้ม
1: ใช่แต่นี่ไงพวกนี้ไงที่ผมบอกแล้วไงว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็น้ำตาลต่ำเห็นไห
2: ม
1: ไฟเบอร์สูงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ท้องนาน
2: โอเค
1: และรสชาติมันไม่กวนนะฮะไม่ต้องกลัวจะมีกลิ่นอะไร
2: ไม่ต้องกินได้เลยกินได้เลยเนี่ยเขาก็มีความสุขเห็นไหมเวลาพูดเรื่องเครียดเสร็จเราก็บอกเขาว่าอันกินข้าวเหอะเอาอะไรเข้าปากนิดนึง
1: ฉันหลอกง่ายใจต้มเสียเอาอาหารลอยๆมามีความสุขอะ
2: เนี่ยก็กินเคี้ยวๆไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเคี้ยวไปนะเราเคี้ยวไปเรื่อย
1: ๆคุณ
2: อะไรพูดว่า
1: คุณลืมได้เลยอ่ะคุณลืมถ้าคุณเคยกินข้าวโอ๊ตแล้วคุณรู้สึกว่าม
2: ันไม่รู้สึกไม่ใช่
1: มันไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันแบบเป็นข้าวอะไรมันเป็นข้าวอร่อยเหมือนกินข้าวสวยอร่อยๆแต่มันเป็นข้าวโอ๊ตอ่ะ
2: แค่นั้นแต่มันความรู้สึกมันจะได้หนึบนะเพราะว่าความรู้สึกมันจะได้หนึบแล้วมันช่วยสุขภาพ
1: อร่อยจนกินเปล่าๆได
2: ้แล้วเธอเอาไก่กับหมูให้ฉันไปล่ะแล้วเธอก็กินข้าวไป
1: เพราะว่าราคาหมูนะฟาร์มแพงเหรอ
2: เออ
1: เธอเลยจะเอาหมูกลับบ้านเหรอ
2: ไม่กลับกินแค่ตรงเนี้ย
1: จะกินเลยเหรอ
2: เดี๋ยวหลังไปจะกินเธอก็กินข้าวเปล่าๆไป
1: งั้นฉันกินข้าวคุกกระเทียมก็ได้
2: โอเค
1: เห็นไหมเป็นคนเลี้ยงง่าย
2: โอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูนะคะทานข้าวไปดิฉันจะได้พูดแล้วยังคะ
1: เอาเลยค่ะ
2: นะคะดิฉันต้องขอบคุณต่อนะคะกับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานวันนี้ก็ฝากมาให้ด้วยนะคะ ประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: พักแป๊บครับ
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาว าวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุข
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: ยายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ให้ชอบ

0: ประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: มาแล้วครับกลับมาครับคุยกันต่อครับตอนนี้ 7:46 นาที
4: ค่ะ
3: โอเคนอกจากราคาหมูหน้าฟาร์มจะขึ้น
4: ค่ะ
3: ไข่ไก่ก็ขึ้น20สตางค์นะครับตอนนี้ปรับเป็น 3.5 3.50 สตางค์อ
4: ันนี้คือคละเบอร์คละเบอร์นะคะ
3: ครับผมเพราะเขาบอกว่าข้าวโพดซึ่งเป็นอาหารสัตว์อ่ะ
4: อาหารไก
3: ่ขึ้นราคาเป็น14บาทต่อกิโลกรัมละ
4: ก็มันทุกอย่างก็ขึ้น
3: แต่เขาบอกยังไม่ถึงเพดานนะเพดานคือ 3.6 ของเราอยู่ 3.5 ถือว่าโอเค
4: ดีนะเงินเดือนเขาไม่ลดกระบุญแล้ว
3: ส่วนหมูอะหน้าฟาร์มตอนนี้เพิ่มขึ้นกิโลละ4บาท
4: จริงๆต่อกิโลนะต
3: ่
4: อกิโลนะต่อกิโลหน้าฟาร์มนะพูดถึงหมูวันนั้นคุณอ่านจำได้ไหมคะคุณผู้ฟังจำได้ปะอาทิตย์ที่แล้วเราพูดกันเรื่องหนอน
3: ที่อยู่ในวัว
4: ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าตอนนี้ทางการของแคนาดาประกาศงดนำเข้าปศุสัตว์จากรัฐเท็กซัสของสหรัฐชั่วคราว
3: เพราะเท็กซัสมีหนอนแมงวันนี่แหละ
4: ถูกต้องนะคะแล้วเขาเจอ2ครั้งจนทำให้เกิดความกังวลเรื่องการแพร่กระจายเป็นวงกว้างเขาระบุนะคะว่าวัวและม้าที่เคยอยู่ในรัฐเท็กซัสในช่วงเวลาใดก็ตามภายใน21วันก่อนจะเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่แคนาดาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเพราะมันมีการตรวจพบปรสิตชนิดนี้ในลูกวัวตัวในรัฐเท็กซัสเป็นตัวที่2แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปตลอดฤดูร้อนคุณลื้อดูร้อนมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเขาบอกว่าหนอนแมลงวันกินเนื้อเป็นแมลงวันปรสิตชนิดหนึ่งตัวเมียนะจะเข้าไปวางไข่ในแผลเปิดนะแล้วก็เยื่อบุผิวของสัตว์เลือดอุ่นที่ยังมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ด้วยนะฮะ
3: โอ้ no
4: เมื่อไข่ฟักแล้วหนอนนับร้อยตัวจะใช้ปากแหลมคมกัดๆๆๆๆเข้าไปในเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้โฮสต์หรือไอสิ่งมีชีวิตที่ถูกอาศัยเสียชีวิตถ้าไม่ได้รักษาม
3: ันร้ายเนาะ
4: ใช่มันร้ายกาจมากแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันพบแบบคือพบที่ไหนพบที่สะดือลูกวัวอายุ3สัปดาห
3: ์
4: ลูกวัวต้องทรมานมากแค่ไหน
3: เพราะว่าเขาไม่มีนิ้วนะเข้าใจป่ะเรายังแคะแคะแกะแกะดึงออกมาได้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาจะอุ้ยทำไมเจ็บสะดือจังเจ็บสะดือจังแต่เขาหยิบอะไรเขาเกาสะดือเขายังเกาไม่ได้เลยอ่ะ
4: แค่ก็คันหัวแล้วเนี่ยแล้วก็ตรวจพบในครั้งที่สองในลูกวัวอายุ1เดือนอีกลงไปเล็กลงอีกอ่ะคิดเอาดิห่างจากเคสแรกไป9กิโลเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยกังวลไงว่าม
3: ันจะแพร่ระบาดได้
4: ถ้ามันบินแปรบแต่ว่า

0: เขาบอกว่ามันจะนำพาบางทีมันไปกับมนุษย
1: ์
0: ก็เหมือนยุงขึ้นลิฟต์อะแหละบางคนบอกว่าอยู่คอนโดไม่มีหรอกยุงอ่ะมันก็ขึ้นลิฟต์อะค่ะคุณผู้ฟัง
1: มันขึ้นจริงมันขึ้นจริง
0: โดยที่มันไม่รู้นะว่ามันลิฟต์หรือเปล่าแต่มันก็แค่เข้าไปแล้วก็โผล่อีกที่นึงอ้าวฉันหายไปจากพ่อแม่แล้วแต่ฉันเจอใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยว่ากันไป
1: มันไม่น่าจำพ่อจำแม่มันได้หรอกเธอ
0: ถ้าว่ายุงจำพ่อแม่ได้
1: ฉันก็จำไม่ได้
0: แล้วเธอว่าลูกกบจำได้ไหม
1: ฉันว่าจำไม่ได้
0: ออกมาแล้วแยกจากกันตัดวงจรกตัญญูทิ้งเขาจำอะไรไม่ได้
1: ใช่อันว่าเขาตอนเกิดเขารู้ว่าเขาต้องพึ่งพิงสิ่งนี
0: ้
1: เข้าใจป่ะภาวะความเป็นแม่เงี้ยผมว่ามีแต่ผมว่ามันไม่มีความผูกพันของความแม่ลูกหรอก
0: หรอ
1: ผมคิดว่าไม่น่ามี
0: แล้วว่าเขายังอยู่บ้านเดียวกันแป๊บนึงก็คือในเวิร์กนั่นน่ะในแพ
1: ในช่วงนั้นผมว่าเขาเป็นสัญชาตญาณของการปกป้อง
0: มันต้องมีการดูแลความเป็นแม่มันต้องมีครับอยู่บ้านเดียวกันแป๊บนึงแล้วทีหลังก็ไป
1: มันเป็นสัญชาตญาณแม่แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบความรักที่ผลึกซึ้งอะไรเงี้ย
0: แล้วไม่ต้องเลี้ยงนานเป็นคนเนี่ยต้องเลี้ยงนานแล้วเลี้ยงบางทีต้องเลี้ยงดีไม่ได้ด้วยนะเลี้ยงไม่ตีบางคนไม่ได้ด้วยนะแต่ตีมากก็ไม่ได้ด้วยนะต้องมีศิลปะ
1: อ่ะคุณชัยชนกชิดชอบครับล่าสุดเขาบอกว่าไปคุยกับเมตามานะครับจากการที่มันเคยมีเปิดปมแบบไลฟ์แบบอนาจารใน Facebook เกิดขึ้นก็เลยแบบไปคุยว่าเอ้ยจะทำยังไงกับทางเมตาให้ไม่ให้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็หลังจากนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็บอกว่าจะร่วมมือกันเต็มที่รวมถึงก็จะคุยกันเกี่ยวเรื่องของการยิงแอดซึ่งเป็นแอดที่อาจจะเป็นแอดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นแอดหลอกลวงซึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าไปมากอยู่พอสมควรก็คือเขาตกลงกันออกมาบอกว่าต่อจากนี้ถ้าคุณจะยิงแอดอะพวกนี้นะฮะในแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้นะครับเขาจะทำให้ต้องสแกนหน้าสแกนหน้าคนยิงแอดนะฮะ
0: สมมติอ้อมซื้อแอดต้องสแกนหน้าอ้อมบัตรประชาชนอ้อมหลักฐานทุกอย่างของอ้อมนะ
1: แล้วต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างตรงนี้ไว้เนี่ยหลังจากไอแอดตรงนี้มันผ่านไปแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย90วันซึ่ง90วันนี้น้อยมากนะจริง
0: หรือ6เดือน
1: แต่ถ้าเผื่อมีการร้องเรียนมามันก็จะได้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นนะแพลตฟอร์มชวนลงทุนหรือแพลตฟอร์มขายอะไรต่างๆที่เราแบบเข้าไปสั่งซื้อแล้วมันไม่ได้อ่ะ คือมันหลอกเลยล่ะมันมีเยอะมากจริงโดยเฉพาะใน Facebook นะฮะคือแต่อาจจะเฉพาะผมเข้าบ่อยก็ได
0: ้
1: ผมก็เจอแล้วผมเคยสั่งซื้อหนังสือเล่มนึงแล้วมันไม่มาจ่ายเงินไปแล้วนะแล้วมันไม่มาแล้วผมก็รู้สึกว่าตามที่ใครวะใช่ไหมคือในกรณีแบบนี้ผมคิดว่าแบบต้องเอาจริงอะเอาจริงในกรณีที่ว่าแพลตฟอร์มพวกนี้ต้องร่วมรับผิดชอบเลย
0: แต่สิ่งที่น่ากังวลอีกอันนึงเขาบอกว่าบางทีเคยอ่านเจอว่าเจ้าของหนังสือต้นทางสมมติเป็นหนังสือเรียวหนานสั่งหนังสือนะต้นทางสั่งนะพี่อัน
1: ครับ
0: แล้วส่งให้ด้วยแต่มีการเปลี่ยนไส้ระหว่างทางไม่รู้โดยใครมันมีทุกกระบวนการเลยจริงๆมันน่ากลัวมากอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเขาเอาจริงได้มันก็จะดีเพราะมันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคถูกไหมฮะ
1: แล้วมันจะได้หาตัวเจอ
0: ถูก
1: แล้วมันเป็นการป้องกันมิจฉาชีพสารพัดเลยฮะถ้ากดผ่านลิงก์นี้รู้เลยว่าใครเป็นคนซื้อแอด
0: แต่ทำไมหลายครั้งเรารู้แต่บางคนไม่รู้อะไรเลย
1: มันอยู่ที่เขาจะเอาจริงไหมทุกเรื่องนะตอนนี้แหละ
0: ทำไมหลายครั้งอะแหล่งข่าวพูดจริงหมดแล้วพอไปเจออ้าวไม่มีอะไรผิดปกตินี่นะ
1: ผมถึงเสนอไงว่าจริงๆนะจะปราบคอร์รัปชันในประเทศไทยอะเอาประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งมาช่วยให้เป็นตัวกลางเลยจ้างเขาคุ้มเชื่อดิไอ้ค่าจ้างเนี่ยคุ้มเช่นนะสมมติ
0: เดี๋ยวก็ไปยัดเงินให้คนที่จะจ้างไงว่าให้ตรวจไม่เจอ
1: ไม่ดิเช่นสมมติว่าเป็นบริษัทเลยก็ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่วิสาหกิจร่วมกันหรือตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้เลยแต่ขอความช่วยเหลือจากประเทศที่อยู่ในอันดับ1ใน10ของโลกที่มีความ
0: อาจจะที่เราพูดกันเมื่อกี้เรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรหรือความน่าเชื่อถือ
1: ไปขอสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กสิงคโปร์
0: เขาบอกว่าเขาไม่อยากยุ่ง
1: ถ้ามันไปในเชิงแบบเข้าใจป่ะเป็นผ่านความเห็นชอบมาแล้วอะแล้วบอกว่าเออมันผมว่ามันมีบางอย่างที่เราแตะไม่ได้นะตอนนี้
0: อันนี้
1: แล้วม
0: ัน
1: โกงกันใหญ่จนแตะไม่ได้อยู่
0: เราก็ใช้อำนาจกัน
1: ผมถึงบอกว่าถ้าเราไม่ใช่คนนอกหรือคนกลางอ่ะลือไม่ได้เพราะมันไม่กล้าแตะ
0: อ่ะอย่างสมมติเอาว่ามีประชาชนสงสัยแหละว่าในกรณีที่วันนั้นยกมือแล้วก็ปกป้องคนที่เอ๊ะควรจะจริงๆแมนๆไปเลยคุณชนภัทรแมนๆไปเลยจริงๆอ่ะไม่ผิดไม่เป็นไรเลยนะเนื้อปะ ออกไปก่อนดำเนินการก่อนแล้วกลับมาได
1: ้ครับคืออันเนี้ยผมคุยเรื่องเนี้ยกับแขกรับเชิญในรายการของอันนึงแล้วผมก็แบบผมอยากคุยเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้มันน่าเกลียดแต่เขาพูดอันนึงก็คือมันเคยการละครั้งนึงนะฮะเรื่องของการที่อุ้ยตายมันหมด
0: แล้วมันหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อ
1: พรุ่งนี้เธอป่ะ
0: พี่อ๋องั้นต่อวันพฤหัส
1: อ๋อเหรอ
0: เก็บไว้โบ
1: เอาเรื่องที่เขายกมือให้สิทธิ
0: ์ร้อยกว่าคนที่บอกว่าให้ส่งเขาออกไป
1: เอกสิทธิ์ของความคุ้มครองส.ส.ให้ยังไม่ต้องดำเนินคดียังไม่ต้องถูกเรียกไปสืบสวนสอบสวนในระหว่างที่อยู่การ
0: ภายใต้การเป็นส.ส.
1: ไม่no ในระหว่างที่เปิดประชุม
0: ช่วงเทอมนี้เปิดประชุม
1: ในระหว่างที่เปิดประชุมอยู่นี้ผมได้คำตอบที่ผมค่อนข้างจะพึงพอใจนะอ้อม
0: คำตอบ
1: ตอนที่เขาพูดคือผมว่าอ๋อมันมีเหตุผลแบบนี้นี่เองเดี๋ยววันพฤหัสคุย
0: โอเค
1: นะอ่ะติดไว้แล้วกันแต่ตอนเขาตอบมาผมบอกผมเก็ตละผมคิดว่าผมโอเคเพราะตอนก่อนนี้ผมโกรธกว่านี้มาก
0: คือเชื่อว่ามีเหตุผลแหละไม่ใช่ไม่เชื่ออ
1: ืมครับอ่ะก็ก่อนจะบ๊ายบายกันนะจ๊ะนิดนึงนะฮะหลายคนนะครับอยากแก้หนี้เสียแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนเลยตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้โครงการดีๆครับที่ร่วมมือกันจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่า SAM SAM หรือบริษัทสินบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและก็สถาบันการเงินนะครับเขาเปิดระบบ Smart Self Service ให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการคือแอดนะครับมีแอดก่อนนะ LINE นะแอด SAM Social AMC นะครับพิมพ์ติดกันหมดเลยนะ SAM Social แล้วก็ AMC ทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE เลยสะดวกง่ายจบในที่เดียวครับอย่างแรก1ตรวจสอบสิทธิ์หากเช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนแล้ว2คือยืนยันตัวตนนะครับ3คือเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณมี2แผนคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นให้สูงสุดถึง 50% โอ้ยลดเยอะนะชำระครั้งเดียวหรือว่า2ครับผ่อนชำระอันนี้ก็ยังลดเงินต้นได้สูงสุดถึง 30% ผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยเลยนะฮะลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็5คือชำระเงินตามแผนที่เลือกครับที่สำคัญคือยิ่งเข้าร่วมไวก็ยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ได้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการระยะยาว3ปีอย่างที่บอก36งวดไง ยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่านะครับค่างวดต่อเดือนก็จะต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ในอนาคตได้นะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆสมัครได้เลยนะฮะมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันผมว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่เราจะแบบเหมือนพาตัวเองไปสู่การเซตซีโร่อ่ะไม่งั้นเราจะออกจากสิ่งนี้ไม่ได้มันมีตัวนี้มาเป็นตัวช่วยแล้วแล้วเขาเจรจาสารพัดมาให้แล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้เราสามารถได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลดเงินต้นแล้วก็ผ่อนได้แล้วลองดูครับปรึกษากันก่อนนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปแล้วพรุ่งนี้พี่อ้อยและอ้อมมาวันพฤหัสพี่อ้อมพี่อ้อยใหม่ทีวันศุกร
0: ์แฮปป
1: ี้โอ้สลับกันยิบเลย
0: แหมอย่าบ่น
1: อ่านอยู่ทุกวันจ้า
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
3: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ
4: ์ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูก ูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
3: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊กเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: แม่ครับปวดท้อง
0: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: าปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ธีม
1: ตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
2: โดย
4: แปดโมงเช้านะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม Green News ด้วยกันนะคะใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนไปบริจาคโลหิตด้วยกันนะคะในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอและก็ปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศไปได้เลยนะคุณผู้ฟังที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือว่าจะเป็นที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งก็ได้นะคะมีสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคThe Mall Life Store สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามมุงวานสาขาท่าพระนะคะ The Emporium แล้วก็บ้านทรงไทยย่านวงสว่างด้วยหรือว่าจะไปที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งในกรุงเทพมหานครด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

เบาได้เบานะครับคุณผู้ฟังพี่เป้สายหรือว่าดีเจช่วงนี้เป็นแบบระบบหมุนเวียนครับเดินเบาได้เบานะแสดงว่าพี่เป้ยังมาไม่ถึงมั้งเนี่ยเบาได้เบาครับแต่ละคนอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเคาะประตูให้เสียงดังๆหน่อย1 2 3นี่

แม่นี่ก็เกินเบอร์พี่เป้ทุกวันนี้นะเวลาอาบน้ำต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วยเพื่อฟังว่าพี่เป้จะมาทันไหมดูดิแหมก็เกินไปสวัสดีนะคุณผู้ฟังสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะ8โมงจนถึง11โมงวิศวะกีตาร์ขจรมาแล้วมาแล้วพร้อมอยู่ดูแลทุกคนครับสวัสดีครับ

มีคนบอกว่ามันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งของพี่มอสน่ะเหมาะสมกับพี่เป้มากที่สุดแต่เพลงอะไรนะน่ะเขาถามมาแบบนี้ผมก็ไปนั่งนึกนั่งไล่รายชื่อของพี่มอสดูน่าจะเป็นเพลงนี้แหละไม่รักก็บ้าใช่ป่ะขอบคุณนะบ้าเขินแล้ว

0: ฉันเลยต้องเปิด
1: เปิดเพลงพี่ใหม่ให้ได้ซ้อมกันนะฮะสำหรับใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตของพี่ใหม่นะครับวันศุกร์19ใช่ไหมกับเสาร์ที่20นะฮะก็ได้สนุกแน่นอนแหละนะครับแต่ทางนี้ก็พร้อมนะครับที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังในยามเช้านะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทพร้อมยังพร้อมยังปรบมือต้อนรับคนที่ได้สิทธิ์เลยใครจะเป็นผู้โชคดีหนอนะครับวันนี้เล่นที่เผลอนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของใครหมายเลขโทรศัพท์ของใครที่ลงท้ายด้วย10วันนี้วันที่10นี่ใช่ไหมเอาเลข10นี่มาเล่นนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของใครที่ลงท้ายนะลงท้ายด้วย10อย่างเงี้ยมาส่งข้อความมาพี่เป้นะครับและเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครจะได้ไปวันนี้01ไม่ได้นะฮะต้อง10หรือ0ตัวเดียวก็ไม่ได้นะฮะจะมา50 60ก็ไม่ได้นะฮะ

อ่ะขออภัยคุณผู้ฟังไม่ใช่วันที่10เป็นวันที่9งั้นวันนี้ด้วยความหลงลืมวันงั้นเราเพิ่มเลข

เอาใหม่เอาใหม่เพิ่มเลขให้แล้วกันนะครับในฐานะที่หลงวันหลงคืนเลข10ก็ได้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย10นะฮะแล้วก็เพิ่มเลข9ให้ด้วยละกันนะฮะทั้งหมายเลข9แล้วก็หมายเลข10อ่ะโอเคนะฮะกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับที่ลงท้ายเลข9กับเลข10ส่งข้อความทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวพี่เป้เลยนะหายทั้งคู่เลยเดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันใหม่อันเลข9กับเลข10นะคุณฟังเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี่แหละมาเล่นทีเผลอวันนี้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลัก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ไข่ทอดกุ้งปลาหมึกปูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: งใช้ตราฉลากทองไงเ
4: น่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยล้อโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้าเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: พลงนี้ของโดมจรุวัฒน์นะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าจะเป็นรักแท้เพราะไหมเพราะน้อนะครับเป็นเพลงในซีรีส์ด้วยแหละนะครับอ่ะสำหรับผู้โชคดีวันนี้ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความกันมาแบบถล่มทลายมากๆนะครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเลข9นี่เยอะมากนะฮะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย10นี่ก็โอ้มีบ้างนะฮะแต่ไม่ได้เยอะเท่าเลข9นะแสดงว่าคนไทยชอบเลข9กันเนาะ9หน้า9หลังหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเลข9อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาดูกันครับหลังจากที่แรนดอมแล้วนะครับผู้โชคดีได้แก่สวัสดีครับคุณอุ้มครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป
0: ้โอ้ยินดีด้วยนะครับวันนี้รับแล้วสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลขอะไรครับ
1: 69
0: อ๋อ69
1: ขึ้นต้นก็9นะ
0: อุ้ยแหมอวด9 9หน้า9หลังแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อ่ะ
0: โอเคทำไมเราถึงชอบเลข9กันนะครับ
1: จริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเอาเลข9ก็คือช่วงนั้นน่ะแบบเด็กไงเราก็แบบทะลึ่งอ่ะถ่ายด้วยเลขนี้ เพราะว่ากลุ่มเรามันชอบเลขนี้นะคะ
0: แป๊บนึงนะผมก็ไม่ทันคิดอ๋อคำว่าทะลึ่งคือ69โอเคโอเคเข้าใจละแหมคุณอุ้ม
1: เขารู้หมดแล้วเนี่ย
0: โอเคก็เลยใช้เลข69กันทั้งกลุ่มเลยเหรอ
1: จริงๆก็ไม่ทั้งกลุ่มอะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเลขที่แบบเรารู้อะว่าไอ้กลุ่มเนี้ยอย่าพูดเรื่องเลขนะมันจะมาเลขนี้กันแน่ๆมันเป็นตลกของกลุ่มมากกว่า
0: โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้แม่คุณอุ้มก็วันนี้รับแล้วสินะตะมัน 1,000 บาทอันหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: กระต่ายมันโดนกัด
0: ได้ครับก็คงจะใช้เลขนี้ไปอีกยาวนานใช่ไหมตั้งแต่เด็กแล้วเนาะ
1: ก็มันก็ทุกอย่างมันถูกกับเลขไปหมดแล้วค่ะถ้าจะต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องใหญ่มากก็ไม่เป็นไรก็ถูกไปก้าวหน้าก้าวหลังนี
0: ่นี่เน
1: า
0: ะเออแล้วก็มี69แถมมาด้วยโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราก็ไม่ทันนึกแหมเอาจริงๆเหรอขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณสำหรับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะฮะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยครับ

0: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: เมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับเป็นวันสุดท้ายของงานเนาะนะฮะกับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะครับพี่เป้ก็แอบไปร่วมงานเข้ามานะคุณเท่าฟ้าอุ้ยแอบไปดูนะฮะทั้งงานคนดีๆนะฮะก็โปรโมชั่นดีมากนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะฮะสำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับซึ่งโอเคงานเขาจบไปแล้วนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นดีๆยังมีต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังนะลองฟังดูตรงนี้นะครับคือการบินไทยเนี่ยเขามอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเขามอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับจองบัตรโดยสารนะครับเส้นทางอัมสเตอร์ดัมกับการบินไทยรับส่วนลดสูงสุดนะครับ6,600 บาทคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับนี่คือส่วนลดสูงสุดถึง 6,600 บาทนะครับลองดูนะฮะแค่กรอกโปรโมชั่นโค้ดนะครับ AMS66 นะฮะจดไว้ครับคุณผู้ฟัง AMS66 นะครับแล้วก็ชำระด้วยบัตร Mastercard นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ thaiairways.com นะ thaiairways.com นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชันของ Thai Airways ก็ได้เห็นไหมเราจะได้รับส่วนลดสูงสุดแบบนี้เลยนะครับ

0: ครที่อยากจะไปกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับบินตรงนะคุณผู้ฟังบินตรงไม่เหนื่อยไม่เมื่อยด้วยบินปรู้ถึงแล้วก็ลงไปเที่ยวได้เลยเป็นไงอันนี้คือดีมากๆนะฮะสำหรับการบินไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ปักหมุดไว้แล้วนะครับจองแล้วนะครับเขาก็มีสิทธิพิเศษให้อีกนะครับทุกการเดินทางของคุณนะครับสะดวกยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนสำหรับท่านที่เดินทางไปอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรับGrab Grab Gift Card นะครับมูลค่า400บาทนะครับสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านแอปพลิเคชันของ Grab เขาแหละนะครับไม่ว่าคุณจะออกจากบ้านออกจากที่ทำงานเดินทางได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยนะครับใครที่มีแพลนเที่ยวกลางปีแล้วก็ปักหมุดไว้ว่าจะไปอัมสเตอร์ดัมนะครับกับการบินไทยโอ้โหงานนี้คุ้มมากๆนะครับคุณผู้ฟังสิทธิพิเศษเยอะมากนะครับลองเข้าไปดูนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะกับการบินไทยครับ
1: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: Academia ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
6: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
6: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
7: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมชอยมัมเลือก
6: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมีคนวิ่งกระเฮือนกระหือรือกระหืดกระหอบมา แล้วเขาบอกว่าเร็วๆๆทำไม1ชั่วโมงมันผ่านแบบเร็วจังเลยเนี่ย ผมก็เลยตอบไปว่าอ๋อคิดถึงเป้ละสิ คุณไม่ต้องไปทำมินนิ่งคุณคิดถึงผมก็พูดมาเถอะเอาความในใจมาคุยกันจริงๆเปิดใจคุยเดี๋ยวตีนะ
2: ให้เขาพูดไปดูสิเขาจะไปสุดตรงไหน
1: สุดตรงนี้แหละสุดตรงตีนะ
2: สุดแล้วใช่ไหม
1: สุดแล้วนะ
2: โอเคแหมพูดมาได
1: ้ผมไปงานการบินไทยมาใช่ป่
2: ะ
1: แล้วเขาก็จะมีคนถามหาว่า
2: ถามว่า
1: อ้าวไหนบอกชนะสุชินาถมาไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้ยคนนั้นเหรออย่าไปเอาอะไรกับคำพูดเขา
2: เนี่ยเนี่ย
1: แล้วพนักงานการบินไทยอ่
2: ะ
1: เขาก็ฟังพวกเราทุกวันเลยนะ
2: ฟังเขาเป็นแฟน
1: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: ฟังกันอยู่
1: ก็คือเจอเราอุ้ยฟังทุกเช้าเลยค่
2: ะ
1: แล้วเขาก็บอกว่าชอบมากเลยค่ะ
2: เขาบอกหรือเปล่าฟังทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกเช้าที่เราคุยกัน
2: เธอนะฟังเขาไม่จบหรือเปล่าเธอรีบฟังรีบไปหรือเปล่า
1: เ
2: ขาบอกพี่เป้คะหมายถึงเสาร์อาทิตย์ค่ะหรือเปล่า
1: เราก็ไม่ทันถามไง
2: เ
1: ราก็ดีใจล่วงหน้าไปละ
2: ไม่เป็นไรถือว่าเราดีใจแล้วความดีใจมันเรียกคืนไม่ได้ละ
1: แล้วเขาก็บอกฝากมาด้วยว่า
2: ฝากว่า
1: พี่เป้จัดการคุณต๊อกให้แบบให้สุดไปเลยนะคะนี่เมื่อกี้จัดไปให้เราในคำหนึ่งดอก
2: ขอรายชื่อด้วยจ้าขอชื่อท่านนั้นด้วยจ้าเดี๋ยวเอาขึ้นบัญชีก่อน
1: เขาชอบมากที่ผมถล่มคุณ
2: หรอ
1: แต่เขาจะชอบมากกว่าถ้าคุณถล่มผมนะ
2: เราจะไปทำอย่างเขาทำไมเราไม่ใช่แบบเขาไงเธอเราไม่ทำเราเป็นนางเอกเราเป็นนางเอก
1: แล้วเกือบเคลิ้มเมื่อกี้เกือบเคลิ้ม
2: เมื่อกี้เคลิ้มไปหน่อยนึงแหละพักหน้าจอกันหน่อยค่ะมาดูหน้าพวกเราม าดูหน้าพวกเราดีกว่า
1: คุณว่ามันน่าดูกว่าเหร
2: ออะเอางี้ระหว่างหน้าพวกเรากับหน้าดาวเคราะห์ที่มาชุมนุมเธอว่าอันไหนน่าดู
1: ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ยังไงก็ตอบดาวเคราะห
2: ์เหรอเธอตอบแบบอะไรอย่างนั้นนะ
1: ตอบเรื่องจริงเหรอ
2: มีใครดูได้ดูหรือว่าได้เห็นบ้างหรือเปล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาชวนดูปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายนนี
1: ้8ถึง10หรอก็ช่วงนี้เลยดิ
2: ก็ใช่ไง
1: ถึ
2: งถามว่าเมื่อวานมีใครได้ดูหรือเปล่าหรือว่าท้องฟ้าเป็นใจอะไรยังไงไหม
1: เมื่อวานอยู่แต่ในอาคาร
2: ในอาคารอยู่แต่หน้าจอหรือเปล่าเราอะ
1: ในอาคาร
2: เนี่ยนั่นแหละเขาบอกว่าในช่วงหัวค่ำนะวันที่8ถึง10มิถุนายนจะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคราะห์ชุมนุมก็คือมีดาวเคราะห์2ดวงนะคะคือดาวศุกร์เธอเคยเห็นดาวศุกร์หรือเปล่า
1: เคย
2: แล้วดาวพฤหัส
1: ไงดาวพฤหัสไงเราก็เคยดู
2: คืนนี้เป็นไง
1: ร้องไห้ตามนะ
2: คนละดาวมีดาวเคราะห์2ดวงคือดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีปรากฏใกล้กันบนฟ้า
1: แต่ผมชอบดาวพฤหัสนะ
2: ทางทิศตะวันตกเธอโดยเฉพาะวันนี้วันที่9ป่ะ9มิถุนายนเขาบอกว่าดาวเคราะห์2ดวงเนี่ยจะปรากฏในตำแหน่งใกล้กันที่สุดนะคะเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 3:20 นะคะแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงเวลานี้ยังสามารถสังเกตเห็นดาวพอลลัคซ์และก็ดาวแคสเตอร
1: ์
2: เป็นดาวฤกษ์บอกว่าสว่างเด่นในกลุ่มดาวคนคู
1: ่ครับ
2: ฉันต้องหากลุ่มดาวคนคู่ก่อน
1: ยากมาก
2: ฉันจะเห็นพอลักและคัสเตอร
1: ์เอาจริงนะผมเคยไปกับกรีนเวฟนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็แบบว่าให้เราได้นอนดู
2: ดาว
1: เสร็จแล้วเขาพยายามอธิบายว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไร
2: กลุ่มดาวนี้กลุ่มดาวนั้นอะไรเงี้ย
1: เล็งแล้วเล็งอีกทำไมมันไม่เห็นขึ้นเป็นภาพจากที่เรารู้สึกว่า
2: ต
1: ั
2: วใจความจินตนาการด้วยสิ
1: มันขีดเส้นตามแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันโอ้โหมันยากเหมือนกันนะ
2: ยากหรอ
1: แต่ว่าแต่มันสนุกดี
2: สนุกดีนะคะแล้วก็ในวันที่10มิถุนายน2:42นะคะเขาบอกว่าดาวศุกร์กับดาวพฤหัสจะปรากฏใกล้กันมากที่สุดนะคะ
1: ค
2: ือมีระยะห่างเขาเรียกว่าระยะห่างเชิงมุมเพียง 1.6 องศายากแล้ว
1: เห็นไหมมันยากตรงนี้แหละ
2: แต่เขาบอกว่าในช่วงเวลานี้ไม่สามารถสังเกตการได้เพราะว่าดาวเคราะห์ทั้งสองดวงแล้วขอฟ้าไปแล้วคือจริงๆอ่ะปรากฏการณ์นี้เขาบอกว่ามันเป็นเพียงมุมมองของผู้ที่สังเกตบนโลกเท่านั้น
1: ครับ
2: มันไม่ได้บอกถึงตำแหน่งที่แท้จริงของดาวเคราะห์ในอวกาศนะคะเพราะว่าตำแหน่งของดาวเคราะห์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ใกล้กันจริงในอวกาศเพราะว่าดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบที่ใกล้เคียงกันเมื่อมองจากโลกซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันนี้เนี่ยจะเห็นดาวเคราะห์ปรากฏเหมือนกับอยู่ใกล้กันหรือว่าเรียงตัวบนท้องฟ้าตามแนวเส้นสุริยะวิถีประมาณนั้น
1: ก็มาจากสายตาเราแหละมุมมองมันต่าง
2: ที่เราสังเกตอยู่บนโลกนะคะก็เผื่อว่าใครที่สนใจในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะแล้วก็ชอบแบบว่าสังเกตนู่นนี่นั่นดูอะไรบนท้องฟ้าก็ลองดูกันละกันในช่วงนี้ก็จะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ขออนุญาตนะฮะเอาแซ่ออกมาแป๊บนึงนะข้อความนี้เขาบอกว่าที่จริงพี่เป้น่าจะมองเห็นพวกดวงดาวได้ง่ายนะ
2: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะพี่เป้เป็นสายมโนนะนี่เห็นไหมควรลงหลังไหม
2: ลงเบาจังอ่ะ
1: เริ่มเมื่อกี้เบาไปเหรอ
2: เบาไปนะ
1: อ่ะคุณนี่เริ่มนะ
2: เริ่มดื้อด้านเลย
1: คุณนี่เริ่มหนังแบบว่า
2: หนังหนา
1: เอาลองดูนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: วันนี้มีข้อความเยอะแยะมากมายที่พูดถึงเรื่องของเว็บไซต์มันเข้าไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องขออภัยนะครับพี่เป้ได้แจ้งฝ่ายเทคนิคไปแล้วนะครับฝ่ายเทคนิคก็กำลังรีบนะรีบฝ่ารถติดอยู่คุณผู้ฟังติดเหมือนเป้นี่แหละนะรีบอยู่นะฮะก็ต้องขออภัยมานะโอกาสนิดก่อนนะตอนที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันของเอทามฟังฟินก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังเอาผู้ฟังเลยผู้ฟังวันละครนานๆฟังดีครับวันนี้ตั้งแต่ลกออกจากบ้านแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไปหมดเลยเนาะมาวันนี้วันละครครับวันละครนานๆฟังดีกับพี่เป้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้เห็นไหมนานมากนะครับที่เราไม่ได้ฟังด้วยกัน

็นเพลงเพราะมากเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับของที่ได้เกิดเอเพื่อนเท่านั้นตอนเพลงนี้ออกมาใหม่ๆเนาะโอ้โหน้ำตาไหลกันพักๆเลยกับเพลงนี้รวมไปถึงเพลงนี้ด้วยครับผมเคยร้องไห้ไปกับเพลงนี้นะครับเพลงมันเศร้ามากอะเอาจริงขอใครสักคนนะครับจากลีโอพุทธ

ีคนบอกว่าเมโลดี้คลาสสิกมากเพลงนี้จริงเห็นด้วยผมชอบถึงดีกีตาร์ในเพลงนี้ด้วยครับมันฟังแล้วมันเงาเงาเนาะเงามากอ่ะวันนี้คุณเป้เหมือนฟ้าเลยค่ะคือรั่วทั้งวันแน่ๆเลยค่ะแน่ร้ายแล้วนะร้ายกับเป้แล้วนะนี่แน่เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงนะครับที่ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังอมิตาทาทะยังนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอได้ไหมได้ไหมคุณผู้ฟังได้เปล่า

ีคนบอกว่าเปิดเพลงของเจมส์ต่อเลยได้ไหมครับพี่แป้ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยเปิดไม่ได้พระป่าลิขสิทธิ์จ้าจำเพลงนี้ได้ไหมกรี๊ดไหมกรี๊ดไหมเพลงนี้กรี๊ดไหมลิคอร์เทอร์โอครับพอแล้ว

ยุคนั้นนี่คือตัดผมตามพี่โคกันเต็มไปหมดเลยฮะจริงก็น่ารักเลยเนาะแล้วยุคนั้นเราก็เคยปั่นผมให้เป็นเขาเหมือนกับแบลดี้ด้วยใช่ไหมครับผู้หญิงมีเขาครับ

0: ความนี้ส่งมาบอกว่าพี่เป้คะเพลย์ลิสต์ของพี่เป้วันนี้ smooth and silk มากเลยนะคะไพเราะมาก นี่ควันหลงจากการบินไทยหรือเปล่าเนี่ย อุ๊ยขอบคุณข้อความนี้ด้วยนะครับพี่เป้นี่ลาประชุมเช้าเลยนะเพื่อฟังเพลงที่พี่เป้เปิดแล้วนะไม่ไหวแล้วเงี้ยขอบคุณมากนะครับวันอังคารนานๆฟังทีที่เรามาเจอด้วยกันในทุกวันอังคารนะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Chilling trackขอบคุณมากนะครับที่ช่วยนึกเพลงพร้อมๆมาด้วยกันนะครับแต่บางเพลงที่ส่งข้อความมาพี่เป้ไม่มีจริงๆนะฮะต้องไปขุดต้องไปหากันก่อนนะครับอย่างข้อนี้อย่างข้อความนี้เขาบอกว่ามีอีกเพลงนึงที่อยากฟังแต่ไม่รู้ว่าพี่เป้จะมีไหมนะอัลบั้มของโอแอนเห็นไหมใครชื่ออัลบั้มเราก็อุ๊ยใช่โอแอนชื่ออัลบั้มว่าดินฟ้าอารมณ์เพลงโลกยังหมุนนะค่ะหาไม่มีนะพี่เป้พยายามไปเสิร์ชหาละเดี๋ยวจะขอเวลาในการค้นหาก่อนปุ๊มเนี่ยเราก็ต้องพึ่งปุ้มแหละปุ้มอย่าลืมนะโลกยังหมุนเพลงนี้ลองหาหน่อยนะคุณผู้ฟังเขาอยากฟังมาที่พี่ตินาบ้างนะครับส่วนใหญ่เราจะเปิดแต่เพลงเร็วของพี่ตินาเนาะแต่เพลงช้าของพี่ตินานี่แต่ละเพลงก็สุดมากเลยนะฮะเพลงนี้เวลาไม่ช่วยอะไรครับ

0: ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: วันนี้มีหลายข้อ

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: คุณผู้ฟังครับนะครับเบรกเรื่องของวันอังคารนานๆฟังทีนะครับมาที่เพลงใหม่เพลงนึงเนาะกับดิวดูแทร็กนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะไปกันที่อีกหนึ่งเพลงปิดท้ายนะครับกับวันอังคารนานๆฟังทีเพลงใหม่เพลงนี้จากไอซ์สันยูนะครับเพิ่งมาคุยกับพวกเราเนาะชื่อเพลงนี้นะครับมุมที่งดงามเพลงล่าสุดของเขาครับ

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

9:53 แล้วนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ปิดท้ายกับวันอังคารนานๆฟังทีกับ1เพลงนะครับเวลาผ่านไปเร็วเนาะคุณผู้ฟังเนาะชั่วโมงนี้เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีวันอังคารนานๆฟังที EP 2อ่ะตามฟังกันต่อนะคุณผู้ฟังนะโอเคเจอข้อความนี้แล้วตกใจพี่เป้ไม่น่ารักกี่โมงคะนี่ตอนแรกก็ตกใจอุ๊ยอ๋อก็ไม่มีครับไม่มีตอนไหนเลยไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่จะไม่น่ารักครับขอปิดท้ายด้วยมอสนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเปล่าครับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงเพราะเลยทีเดียว

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
7: ์อร่อยเกินป้า

0: นะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ลำคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.comหรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เริ่มจำชื่อคุณไม่ได้แล้วนะ
5: ต้องไปพบแพทย์แล้วนะเราอะ
4: เพราะว่าคุณผู้ฟังอะตั้งชื่อให้เยอะแยะมากมาย
5: คุณผู้ฟังคนไหน
4: ล่าสุดคนหนึ่ง
5: เอาชื่อมา จดชื่อก่อน
4: เขาตั้งชื่อให้คุณว่า
5: ตั้งว่าอะไร
4: นางบวย
5: เราก็เลยบอกเขาไปว่าอุ๊ยเธอฉันชอบชื่อนี้ชื่อพยางค์เดียวดูเก๋ๆ
4: ไม่ได้ต้องสองพยางค
5: ์โวยวายเหรอ
4: นางโวยวาย
5: ดีไม่วายแหม
4: คือเขาเดินเข้าห้องมาเขาก็จะโวยนั่นโวยเนี่ยคุณผู้ฟัง
5: เขาเรียกว่าวอร์มเสียงจ้า
4: ทำไมไม่วอร์มก่อนเข้ามาม
5: ันไม่ได้คนเยอะ
4: นี่ไงแล้วคนที่รับบทหนักหูผมนะผมหูดับปุ๊บนะผมเก็บตังค์ที่คุณนะ
5: ก็ยังดีกว่าที่แบบต้องไปให้คนอื่นของหูดับไง
4: เอ้า
5: ก็ให้เธอหูดับคนเดียวไปมีคนข้างนอกเขาอยู่ตั้งหลายหู
4: ไม่ได้
5: เราจะไม่ทำลายหูคนเยอะแยะ
4: คนอื่นเขาจะได้ซับแบ่งซับเสียงไปนี่โดนเต็มๆคนเดียวไง
5: ไม่เอาให้เธอจัดเต็มเลยอ่ะ
4: นางโวยอาโวยมีเรื่องอะไรโวยมา
5: แม
4: ่พูดตามคุณผู้ฟัง
5: อย่าให้พูด
4: คุณผู้ฟังบอกว่าก็เข้ากันดีนะคนหนึ่งโวยคนหนึ่งวะ
5: โวยทำไมวะเนี่ยอัปเดตกันหน่อยไหมคะสภาพการจราจรเป็นยังไงคะตอนน
4: ี้ติดสิคะติดสิคะเมื่อเช้าติดมากเลยค่ะ
5: เดี๋ยวดูเอาละกันว่าใครโวยฉันว่าฉันไม่น่าชื่อโวยแล
4: ้
5: ว
4: ไม่เมื่อกี้แค่เพิ่มอารมณ์น้ำเสียงเฉย
5: อ
4: ๋
5: อเหรอเอางี้ให้ AI ช่วยปะล่าเขาก็มีประโยชน์อยู่นะเธอ
4: ไม่เพราะไม่ใช่เดี๋ยวก็ดีเพราะไม่เช้า
5: เราอาจจะแบบว่า
4: ติดเพราะตำรวจอุ้ย
5: ฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นพวกเธอได้ยินอะไรหรือเปล่า
4: AI ช่วยได้อ่ะเขาเรียก AI ช่วยได้
5: ฉันว่าไม่น่าทันละฉันว่าวันนี้น่าจะมีคนมารับเธอละให้ AI ช่วยเราอาจจะบอกว่าอุ้ยเธอ AI โดนทำฉันหวั่นใจนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะมาอะไรเรื่องงานฉันหรือเปล่าเอาในถ้ามองในแง่ประโยชน์เขาก็มีอยู
4: ่
5: โดยเฉพาะเรื่องนี้
4: ครับ
5: เนี่ยถ้าเธอไม่ได้ AI เธอแย่เลยนะ
4: แย่มากนะ
5: วะเธอแย่แล้วนะ
4: จริงโวย
5: ที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนค่ะเขาเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเรียลไทม์เลยนะคะนำร่องไปแล้วค่ะในพื้นที่ที่มีพื้นที่เขตที่มีชื่อว่าเขตไห่เตี้ยนนะคะจากเดิมที่ไฟเขียวกับไฟแดงเนี่ยต้องทำงานตามรอบเวลาที่เขากำหนดเอาไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ระบบเนี่ยสามารถที่จะปรับระยะเวลาของไฟเขียวให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรจริงคือเอาจริงนะเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนเราใช้รถใช้ถนนกันอะเราก็จะเห็นว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอเหมือนกันไหมว่าเอ๊รถก็ไม่ค่อยจะมีทำไมทางนี้เขียวเขียวเขียวจังเลยนะนะคะอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะขยายระยะเวลาไฟเขียวเนี่ยออกไปอีก 1-15 วิถ้าตรวจพบว่ามีรถสะสมเยอะมากและจะลดระยะเวลาไฟเขียวลงโดยอัตโนมัติเมื่อการจราจรในบริเวณนั้นมันเริ่มคล่องตัวนะคะคนที่ใช้รถใช้ถนนของจริงเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยจากเดิมนะในช่วงเวลาเร่งด่วนหลังเลิกงานเนี่ยจอดรอไฟเขียวนะเธอกว่าจะได้ไปแยกเนี้ย 2-3 รอบไม่ได้ไปสักทีแต่พอเอาระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะเข้ามาควบคุมตอนนี้นะขับรถผ่านแยกตรงเนี้ยได้โดยที่รอสัญญาณไฟแค่รอบเดียวเท่านั้นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะนี้เอามาใช้งานแล้วถึง19แยกในเขตไห่เตี้ยนเขตนี้นะคะแล้วก็เขามีการเก็บสถิติการหลังจากที่ติดตั้งระบบก็ปรากฏว่าสามารถทำให้ความเร็วเฉลี่ยของรถเนี้ยเพิ่มขึ้นถึง 21% ในขณะที่ดัชนีความแออัดของการจราจรในพื้นที่ลดลงเกือบ19เปอร์เซ็นต์นะฮะ
4: นั่นหมายความว่า AI เข้ามาแทนที่เจ้าหน้าที่เหรอ
5: ไม่เข็ด
4: ขาหมายถึงที่จีนเขาหมายถึงที่จีน
5: ฉันว่าทำไมถึงที่นี่แหละ
4: ที่จีน
5: เธอไม่เก็ตใช่ไหมนี่ในอนาคตนะเขาจะมีการพัฒนาระบบต่อเนื่องด้วยนะพัฒนาโมเดล AI ขยายขนาดการใช้งานจริงการควบคุมการจราจรแบบประสานกันแบบหลายเส้นทางแล้วก็การบริหารจัดการดูแลระบบทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะสร้างให้กรุงปักกิ่งเนี่ยกลายเป็นต้นแบบที่สำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคตทั้งของประเทศเขาแล้วก็ในระดับโลกด้วย
4: คุณฟังบอกว่าเอามาใช้ที่ไทยได้หรือยัง
5: ผมก็มีใช้อยู่เธออาจจะไม่ครบทุกแยกดูเป็นบางแยกไป
4: ใช่จริงเหรอเหมือนแต่ละแยกก็เหมือนเดิมนะ
5: เธอทำเหมือนเธอไม่เชื่อใจเลยอ่ะเธอพูดมาตรงๆเลยดีกว่าว่าเธอไม่เชื่อใจ
4: ได้เธอพูด
5: อย่าให้ฉันคาดเดา
4: อ่ะเธอมีหนึ่งคดีละ
5: ฉันไม่ได้มีแค่หนึ่งคดีตอนนี้ฉันมีหลายคดีมากเลยจ้าเออนะคะก็นะเป็นระบบเทคโนโลยีแหละเราก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะอะไรที่มันน่าจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นอัจฉริยะที่มันไปในทางที่ดีอ่ะเพราะมีอัจฉริยะไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
4: ่เออก็ลองดูถ้าเกิดมันใช้ได้ผลจริง
5: ๆใช่ไหมล่ะ
4: ก็เออมันก็น่าจะดีนะสำหรับกรุงเทพเรานะมันรถมันติดจริงนะ
5: ม
4: ันโหดแบบโหดเกินน่ะนี่คุยกับสุนินทาสุนินทาบอกว่าฉันจะขายคอนโดทิ้งแล้วฉันจะไปซื้อใหม่ตรงนี้นางก็เริ่มไม่ไหวแล้วตอนเนี้ย
5: ฉันไม่ได้พูดเล่นเมื่อเช้าฉันคิดจริงฉันคิดว่าเธอหรือฉันต้องย้ายที่อยู่ฉันเริ่มไม่ไหวละ
4: เราหารกันไหมเราขอเช่าตึกนี้เลยไหมขอชั้นนึงเลยอ่ะ
5: ชั้นหนึ่งเลยเหรอฉันขอแค่ห้องจัดรายการห้องนี้ฉันก็อยู่ได้แล้วนะ
4: เธอ
5: จะเอาเป็นเพนท์เฮาส์
4: เลยอะไรอย่าง
5: เ
4: งี้ยเลยไหม
5: เขามีไหมล่ะ
4: เ
5: ออถ้ามีฉันก็ยอมเช่านะ
4: อุตส่าห์นางก็รวยอยู่นะ
5: รวย
4: นางจะเช่าไงนางจะเช่าทั้งชั้นเลย
5: เขาบอกว่ารวยกับฉันไม่ถูกต้องนะ
4: เหนื่อยเนาะเรื่องรถติดเนาะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

10:17 ครับยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Greenwave นะครับคุณผู้ฟังครับนะวันนี้ยังเล่นเกมอยู่ป่ะเออหลายคนอาจจะห่างเหินมานานแล้วเนาะตั้งแต่สมัยเด็กนะเราก็เล่นเกมอ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยดูหนังดูละครดูเพลงฟังเพลงใช่ไหมโตมาพฤติกรรมต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับบางคนก็อาจจะยังเล่นเกมอยู่ส่วนบางคนนี่โอ้โหเรื่องเกมนี่ทิ้งไปละห่างไปนานละล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็มีการวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าการเล่นเกมครับคุณผู้ฟังช่วยลดอายุสมอง4 ปีวิตอนแรกก็เขาจะตีความว่าเอ๊ะลดอายุสมองหมายความว่าเราจะดูเป็นดูแบบว่าปัญญาน้อยลงเหรอไม่ใช่นะครับความหมายมันคือ เสริมสร้างไงพัฒนาการสร้างสมาธิให้ดีขึ้นอายุสมองแบบว่าไม่ได้แก่ล้าไปอะไรอย่างเงี้ยยังแบบว่าอุ๊ยอายุสมองลดลง4ปีก็คือแบบว่าดีนะครับเป็นทางที่ดีนะฮะเล่นเกมก็ถือว่ามีประโยชน์นะฮะมันจะทำให้เราได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจตลอดเวลาช่วยฝึกการประมวลผลข้อมูลแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆเสริมทักษะการเรียนรู้แล้วก็ชะลอการเสื่อมของสมองได้ด้วยเห็นไหมแต่ว่าต้องเลือกเกมนะก็ต้องเลือกเกมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็อย่าเล่นแบบว่าหามรุ่งหามค่ำนะครับนี่พอเจอผลวิจัยแบบนี้เดี๋ยวกะว่าจะกลับไปเล่นเกมนะซูดูกุป่ะคุณผู้ฟังเน่เรื่องตัวเลขโอเคอยู่นะสนุกนี่ก็สนุกนะผมชอบเล่นมากเหมือนกันเดี๋ยวคงจะกลับไปเล่นบ้างดีกว่าพัฒนาสมองเราหน่อยสมองล้าเหลือเกินเนาะเกมปลูกผักเหรอคะเกมปลูกผักก็โอเคนะพี่เป้ว่าได้อยู่

0: paper
1: พอพูดถึงเรื่องหมากรุกนะฮะทำให้นึกถึงหมากจีนนะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าไอ้ที่มันเป็นแบบขาวๆดำๆอ่ะที่เขาเล่นหมากวางหมากกันแบบตึงๆอันนั้นไม่เป็นนะอันนั้นคือแบบดูแบบมันโหดยังไงไม่รู้แล้วยิ่งหนังจีนอ่ะเขาใช้การวางหมากแบบเนี้ยโอ้เป็นการแบบว่าวางหมากแผนการรบหรือวางหมากของการแบบเข้าไปแบบสู้กันในสภาอะไรเงี้ยคนในวังอ่ะเนี่ยประมาณอย่างนั้นอ่ะแล้วอันนั้นเล่นไม่เป็นอ่ะอยากเล่นเป็นเหมือนกันอ๋อเขาเรียกหมากล้อมเหรอหมากล้อมคุณผู้ฟังหมากล้อมน่าจะเล่นยากเนาะ

0: หตอนนี้ข้อความเกี่ยวกับเกมมากันเต็มเลยนะฮะพี่เป้เล่นไพ่ดัมมี่เป็นไหมคะอุ้ยเป็นสิฮะพี่การนี่เป็นเกือบทุกชนิดนะฮะแร็กนาร็อกจำได้ไหมพี่เป้
1: ได้อันนั้นก็เล่นติดเลยแหละ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้ามาที่ว่าเชคสเปรสบาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โบกี้ไลออนกับว่านวันวานนะครับเราจะได้เจอกับ2พี่น้องคู่นี้นะครับกับ Common Life Moonlight Lounge นี่นะฮะใครอยากไปนะครับก็ลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนก่อนนะฮะที่ atime.live/greenwave นะครับแล้วลุ้นบัตรหน้าใหม่กันนะครับซึ่งก็ปกติเราก็จะมีเกมให้ร่วมสนุกกันหลากหลายนะครับตอนนี้เริ่มแล้วนะเดี๋ยวพี่เป้ขอดูแป๊บนึงนะวันนี้ช่วงพี่เป้ไม่ได้รับสายแต่เดี๋ยวไปที่ช่วงพี่ยูช่วงพี่อ้อยแล้วก็ช่วงพี่เฟียสนะครับสู้ๆนะ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้ครับวันนี้จะให้ฟังแบบตึ้งเดียวเลยนะซึ่งตึ้งเดียวเนี่ยผมมั่นใจว่าชาวกรีนเวฟเก่งต้องตอบได้แน่นอนนะตั้งใจฟังครับเปิดครั้งที่1หุยเพลงไรย่าคุ้นเลยมั้ยตึ้ง รู้ไหมรู้ไหมฟังอันที่2เพลงอะไรครับผมได้แหละมันไม่ได้ยากนะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากอ่ะส่งข้อความดูสิตอบได้ไหมวันนี้
0: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
8: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
9: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
10: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
9: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
11: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
9: อืมเด็กทานได้ใช่ไหม
11: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโหสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โกโฮเซลสวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: การ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
6: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
5: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
7: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
9: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
8: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
10: Smiley Request
11: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
2: มาเฉลยกันดีกว่านะครับ1โจทย์เพลงที่ให้ไปวันนี้นะครับตึ้งเดียวก็มีคนบ่นอยู่นะโอ้ยใครจะไปทายทันใครจะไปทายออกแต่ว่าส่งมากันเพียบเลยตอบถูกนะจ๊ะตอบถูกกันแบบเยอะมากด้วยนะฮะแต่ก็มีผิดบ้างนะฮะไปที่ฤดูที่แตกต่างอย่างงี้ที่แห่งนี้ POP อย่างงี้เธอหมุนรอบฉันหมุนรอบเธออย่างงี้เพลงลาออกยังมาเลย ไม่น่าจะใช่ลาออกนะแต่ที่พูดชื่อเพลงมาทั้งหมดนั้นคือผิดนะฮะเพลงที่ถูกนี่ไงที่เขาส่งข้อความมากันเต็มไปหมดคือเพลงนี้นะครับฟังเฉลยครับเนี่ยตึงเดียวคือเพลงอึบ

0: นี่แหละว่าวนะครับจากมินตราคุณผู้ฟังคนที่ตอบถูกก็เก่งอยู่แล้วนะฮะแต่คนที่ไม่ถูกก็จะแบบพี่เป้คะสถิติ 100% ตั้งแต่ทายมานะคะผิด 100% นะคะโดเอ็นดูมากเอาหน้ามันต้องมีสักวันนึงต้องตอบถูกบ้างแล้วเนาะอ่ะประเมินกับคนตอบถูกนะฮะเก่งมากขอบคุณ Smart Social Bank for All Life นะฮะจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicurin Surgery Happy Price ด้วยนะครับเรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicurin Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicurin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicurin
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะครับหมอนอิงหมอนอิงจากการแรนดอมนะฮะเพราะว่าตอบถูกกันเยอะมากฟังเพลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังอยู่ด้วยกันต่อนะฮะวิศวะ5 hour ครับวันนี้

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook คลับ

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
2: ขมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยคือมั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
6: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
4: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: คุณผู้ฟังเมื่อกี้
6: กืนน้ำลายอีกเลือดใหญ่อะไรเอ่ย
5: ผมกำลังหัวล้อติดพันอยู
6: ่หัวล้อติดพันเอาดีๆน้ำลายติดคอจะหงายหลังไปทำไง
5: คือคุณผู้ฟังอ่ะเขาบอกว่าชอบคอนเทนต์ที่เราสองคนทำการใช่ไหมแล้วเขาบอกชอบคอนเทนต์ที่ผมกระซิบข้างหูคุณ
6: อ
5: ่ะเออแล้วไอ้คนอะไรนะคนหน้าตาดีกินฟรีคนขี้เหล็กแก่ตังเลือดสักอย่างนึงละในทุกทำไป
6: แล้วกลับไปดู
5: แล้วแล้วเขาก็บอกว่าชอบสองอันนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่าล่าสุดอะของคุณไปถ่ายกับพี่อะไรนะพี่แบมใช่ป่ะผมบอกว่าสงสารพี่แบมจังเลยอะต้องไปเจออะไรอย่างคุณอะ แล้วปรากฏว่าคุณเป็นคอนเทนต์สอนให้พี่แบมสายซอฟให้สู้คนก็เลยเปิดไปดูเมื่อกี้สงสารแบมจริงจริง
6: แบมทำไมฉันปกป้องแบมอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
5: ของแกโหดได้อีกกว่านั้นอันนี้แกซอฟมากเลยอ่ะ
6: ก็คือโหดไปแล้วน้องก็บอกว่าพี่หนูว่ามันโหดไป
5: ตัวจริงโหดกว่านั้น
6: เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ลดให้
5: สงสารแบมมากเลยอ่ะโอ้โหแต่เขาไปดูนะเมื่อกี้ทีมงานเขาเข้ามาถ่ายผมให้คนผมกระโดดกระโดดอีกคุณว่าง
6: ข้อเข่าเขายังไม่ค่อยดีอยู
5: ่ก็นั่นสิ
6: เออทำอะไรอย่างนั้น
5: แย่มากเลยนะขอตังค์เพิ่มได้ไหมเมื่อกี
6: ้เดี๋ยวฉันสอนเธอเองถึงเจอฉัน
5: ตายแล้ว
6: เรื่องนี้ให้เวลา3เดือนพอไหม
5: ไม่พอ
6: โอ้ไม่แน่ใจอ่ะว่าพอหรือเปล่า
5: เรื่องอะไรยังไม่รู้เลย
6: แต่ว่าบริษัทคือบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่เขาทำธุรกิจอยู่ในสหราชอาณาจักรคือคุณจะต้องเร่งออกมาตรการด้านความปลอดภัยบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแล้วนะเพราะว่านายกรัฐมนตรีคริสตัมเมอร์ของอังกฤษขีดเส้นตายมาแล้วให้เวลา3เดือนเพื่อสกัดกั้นในเรื่องการส่งต่อภาพลามกอนาจารพวกนั้นนะคะคือนายกของอังกฤษเขาเรียกร้องให้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีเอาระบบควบคุมอุปกรณ์มาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆหนูเด็กๆนะคะทั้งรับและส่งภาพที่มันมีเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจนคือทางผู้นำของอังกฤษเขาก็ย้ำนะคะว่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะยากเกินความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบริษัทบิ๊กเทคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Apple Google นะคะควรจะสร้างหรือว่าเปิดใช้งานโซลูชันทางเทคนิคบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะคะเพื่อตรวจจับแล้วก็บล็อกภาพพวกภาพเกี่ยวกับพวกภาพลามกอนาจารอะไรเงี้ยสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเด็กถ้าบริษัทเทคโนโลยีคุณไม่แก้ปัญหานี้ภายในเวลา3เดือนเนี่ยนะคะรัฐบาลจะเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อบังคับให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยต้องเปิดใช้งานเทคโนโลยีทันที
5: ครับ
6: แล้วก็รัฐบาลยังย้ำด้วยว่าการดำเนินการทางกฎหมายก็จะรวมไปถึงการสั่งปรับบริษัทบิ๊กเทคเหล่านี้ด้วยนะเขาบอกว่าเขาย้ำว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทุกมาตรการที่มีเพื่อจะจัดการกับปัญหานี้นะคะแล้วก็ในฐานะที่ถ้าเป็นมาตรการขั้นสุดท้ายภาครัฐก็กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายผลไปสู่การเอาผิดทางอาญาผู้บริหารบริษัทด้วยนะที่ไม่ยอมปฏิบัติตา
5: ม
6: อ่ะก็ให้เวลาขีดเส้นตายมาละ3เดือนนี้พอปะ
5: 2เดือนเลยดีกว่า
6: เอานะขอให้3เดือนก็3เดือน
5: ขยับเถอะ2เดือนเลยดีกว่า
6: 3เดือนมันดูยาวนานไปหรอ
5: เออ
6: มันดูช้าไป
5: 2
6: แล้วกัน2เดือนหรือว่าสักเดือนนึง
5: เอามั้ยแม่เออก็ดีนะ
6: มันสัก2อาทิตย์มั้ยล่ะม
5: ันจะน้อยไม่ทันไม่ทัน
6: โอเคเออก็บอกว่าไม่ทัน
5: ตามนั้นดีกว่าก็ได
6: ้ค่ะ
5: ครับ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
1: 11โมงครับคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้วิศวะฟ้าเอเวอร์ครับนะครับแล้วก็เป็นวันอังคารด้วยวันอังคารทำไงฮะวันอังคารนั้นฟังทีเพลงแรกมานี่ก็โหดเลยนะฮะ XL Step ครับ

จากเหนื่อยใจนะของ XL Step เนาะมาที่ไว้ใจของ Hydra ก็เป็นอีกเพลงนึงที่พี่เป้ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังสักเท่าไหร่อ่ะนะครับส่วนอีกเพลงนึงเกี่ยวกับใจเหมือนกันฮะเราเริ่มที่เหนื่อยใจไว้ใจตอนนี้คือตัดใจครับเป็นเฮอริเคนนะครับใครที่เล่น TikTok นะฮะจะเห็นเขาไลฟ์อยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ทำคลิปด้วยลองตามดูนะครับ

มีคนบอกว่าฟังเพลงตัดใจแล้วส่งมาบอกว่าถ้าพี่เป้กับหมูกรอบก็คงจะต้องตัดใจเรื่องหมูกรอบแล้วค่ะเที่ยงนี้แหมก็แง่แล้วสิหิวแล้วเหรอเพิ่ง 11 โมงกว่าเองยังไม่เที่ยงเลยนะอยู่กับพี่เป้ก่อนวันอังคารนั้นฟังที EP 2ครับ

เป็นคนที่มีเสียงร้องทรงพลังมากๆเนาะพี่มิกกี้นะครับอย่าเสียดายมีคนบอกว่าถ้าพี่เป้จะเปิดเพลงเพราะขนาดนี้เรื่องเมื่อเช้าให้อภัยหมดแล้วนะครับพี่เป้อย่าให้อภัยแค่เรื่องเมื่อเช้าสิเอาเรื่องในอดีตที่ผ่านมาด้วย

เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากเนาะพี่กบทรงสิทธิ์นะครับเติมไม่เต็มนะเพลงนี้นะแล้วก่อนนั้นนูโวนะฮะทำได้หรือเปล่าส่วนเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากนะครับจากพี่แอมสวรักษ์ครับคำถามเดิม

มีข้อความนึงส่งมาบอกว่าพี่เป้ใกล้จะเที่ยงแล้วรู้ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรพูดแล้วได้กินทันทีเออคุณผู้ฟังนึกได้ไหมรู้ไหมก๋วยเตี๋ยวอะไรพูดแล้วจะได้กินทันทีคำตอบคือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมาละมาละมาละมาละก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเหรอกินพูดแล้วได้กินทันทีขอบใจนะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Chilling
1: Trackเพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาแล้วแบบส่งมากันรวมๆกันนะครับแบบนี้คิดถึงเพลงนี้คิดถึงผู้ชายคนนี้ด้วยที่ชื่อว่าตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลนะครับเพลงนี้ครับเพลงสองใจ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชา

จากการขาดวิตามินบีโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

มีคนบอกว่าพี่เป้วันนี้อยู่ชดใช้กรรมหรือคะเขาไม่ได้เรียกว่ากรรมครับเขาเรียกว่าอยู่ชดใช้ความน่ารักเงี้ยนะอ่ะวันอังคารนั้นฟังที EP 2นะครับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยพี่บิลลี่โอแกนแล้วกันนะครับโอ้แค่ขึ้นมานี่ก็ปักมาตรงหัวใจเลยเพลงนี้

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพ

0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: วิธี save energy แบบ
6: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: Green News
6: โดย
7: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
8: นาด
9: อะไรวะ
8: เมื่อวานวันที่8นาดรู้เปล่าเป็นวันอะไร
9: วันอะไรอ่ะ
8: วัน
9: จันทร์ไง
8: ถ้าภาษาสมัยก่อนก็บอกว่ากำปั้นทุบดินเลย
9: ใช่เปล่า
8: แต่ตอนนี้จะกำปั้นทุบหน้าเธอละ
9: ใจเย็นๆถ้าสิ่งที่จะทุบหน้าฉันได้คือมือหมอเท่านั้น
8: ค้อนมั้งปังปังปัง
9: ทำไม
8: เมื่อวานเป็นวันจันทร์วันเพื่อนสากล
9: วันเพื่อนสากล
8: เอาไม่ใช่เพื่อนสากลอย่างเดียวเพื่อนสนิทสากล
9: เธอมีเพื่อนสนิทปะ
8: ที่ฉันจะถามเธอทำไมรีบยิงคำถามฉันล่ะ
9: เธอถามจ้าฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอมีเพื่อนสนิทไหม
8: ฉันมีเพื่อนสนิทเยอะมาก
9: เธอถามเขาหรือยังการที่เราคิดเองเองว่าเราสนิทกับเขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนสนิทนะจ๊ะ
8: ไม่ทราบ
9: ไม่ทราบเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วเริ่มไม่ทราบแล้ว
8: ฉันสนิทหลายคน
9: ฉันตีเอาละกันว่าไม่มี
8: เนี่ยหลังๆสนิทกับหมากปรินนะทำไมหัวเราะล่ะ
9: จะให้ฉันขยายความอีกเหร
8: อสนิทผ่านโซเชียลฟอลโล่ตามดูเขาอยู
9: ่ชีวิตเป็นไงเธอก็สนิทกับทุกคนแหละฟอลโล่เยอะอยู
8: ่ก็ถือว่าสนิทรู้ว่าเขาไปไหนมาไหนเลยนะฉันรู้ไปหมดเลยนะว่าบ้านเขาเป็นยังไงด้วยนะ
9: แล้ววันนี้เขาไปไหนอ่ะ
8: อ่ะแป๊บนึงยังไม่ได้ถ่าย
9: สงสัยกลางวันเนี้ยเธอไม่ได้กินข้าวแล้วเธอน่าจะกินเผือกกินมันกินอะไรอย่างนี้ไปแล้ว
8: คุณผู้ฟังบอกว่ามีเขาเรียกสนิทฝ่ายเดียวว
9: ันเพื่อนสนิทสากลใช่
8: ใช่เมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้นะ
9: เมื่อวาน8มิถุนา
8: ก็ย้อนความนิดนึงเพราะเมื่อวานไม่อยู่ไงก็เลยแบบว่าม าบอกคุณผู้ฟังไว
9: ้ไปหาเพื่อนสนิทอยู
8: ่เออจริงไปหาหมากปรินมาม
9: ีเบอร์หมากไหมฉันจะโทรไปบอกหมากว่าระวังตัวไว
8: ้ทำไมอ่ะ
9: หนีไป
8: ก็อยากเป็นเพื่อนเขา
9: หมากหนีไป
8: ฉันอยากมีเพื่อนแบบหมากปริน
9: เธอไม่ต้องมีใครเลยล่ะเธออยู่อย่างนี้เธอมีเพื่อนฉันเป็นฉันคนเดียวพอ
8: เธอไม่ใช่เพื่อนเธอไม่ใช่เพื่อนฉัน
9: เธอจัดรายการเสร็จบ่ายโมงเธอออกไปจากห้องนี้ไม่ได้แน
8: ่ฉันวิ่งเลยวิ่งกลัว
9: บอลโลกนี่เธอควรเธอแทนที่เธอจะกลัวฉันใช่ไหมเธอควรกลัวมิจิมากกว่า
8: อันนั้นก็น่ากลัวจริง
9: ใช่ไหมล่ะ
8: บอลโลกมาก็มากับพร้อมกับมิจิใช่ไหม
9: ใช่เมื่อไหร่เขาจะหยุดอ่ะ
8: ถามใครถามใครคุณถามใคร
9: เมื่อไหร่เอ่ย
8: หาตัวมันให้ได้ก่อนเถอะ
9: โอ้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติเขาออกมาเตือนแหละตอนนี้พบเริ่มพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มมิตรทั้งหลายเนี่ยนะคะสร้างเว็บขึ้นมาเรียนแบบเว็บไซต์ทางการของฟีฟ่าเพื่อหลอกให้ผู้ที่ใช้งานกรอกทั้งข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลทางการเงินนะคะมีการหลอกขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันแล้วก็สินค้าที่ระลึกด้วยนะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะรวมไปถึงการเผยแพร่แอปสตรีมมิ่งเถื่อนที่แฝงมัลแวร์นะคะซึ่งสามารถใช้ขโมยข้อมูลสำคัญเข้าควบคุมอุปกรณ์หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของเหยื่อได้มีการตรวจพบโดเมนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ FIFA World Cup 2026ซึ่งอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงคือบางเว็บออกแบบมาก็คือมีลักษณะคล้ายกับเว็บไซต์ทางการแบบ
8: เหมือนเลยแหละ
9: เนียนมาก
8: มันเหมือนก็เขาไปก๊อปมาแล้วก็มาลงไง
9: นิดมันบิด ผิดไปนิดนึงอ่ะจุดนิดเล็กๆน้อยนึงเลยอ่ะเออนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะถ้าเกิดว่าเราเผลอกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือข้อมูลทางการเงินกรอกลงไปปุ๊บเรียบร้อยเลยนะคะทางศูนย์แนะนำให้ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนที่จะทำธุรกรรม
8: ครับ
9: คืออย่าเพิ่งใจร้อนรีบทำอ่ะ
8: เออ
9: นะคะหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่ดูแล้วมันดูแปลกๆอ่ะเออไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็อันนี้สำคัญนะไม่คลิกลิงก์ที่ถูกส่งผ่านข้อความหรือว่าโซเชียลมีเดียโดยที่เราเองไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาหรือว่าตรวจสอบแล้วแต่ว่าตรวจสอบแล้วต้องตรวจสอบอีกอ่ะตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกอ่ะหลายรอบหน่อย
8: เออใครมีเพื่อนสนิทก็ต้องรีบบอกเพื่อนสนิทนะเรื่องพวกเนี้ย
9: แล้วถ้าไม่มีเพื่อนสนิททำไงอ่ะ
8: บอกตัวเองไปบอกตัวเองไปเรื่อย
9: ๆใช่ป่ะทุกคนจะมีเพื่อนสนิทนะเธอ
8: นั่นมึงนะเดี๋ยวส่งบอกมาปีนก่อน
9: ฉันได้เล็กไปหาคนเธอหนีไปพวกเธอทุกคนหนีไป
8: ทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้นี่เพื่อนสนิทฉันนะ
9: ฉันยอมเป็นคนอย่างนี
8: ้แต่เรื่องนี้มันเรื่องสำคัญครับต้องบอกต่อแล้วก็เตือนคนที่บ้านด้วยนะ
9: ด้วยเรามาระวังด้วยนะคะ
8: ครับ

เที่ยงแล้วเนาะหลายคนก็กำลังทานข้าวอยู่ส่วนผมก็แวบๆไปแล้วครับนิดนึงนิดนึงแบบเร็วๆจนจุกเลยอ่ะโอ๊ยก็หวังว่าทานมื้อเที่ยงไปแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันตรงนี้อย่างมีความสุขนะฮะเพลงเพราะแล้วก็ฟังไปกินข้าวไปอุ๊ยอาหารก็อร่อยเป็นพิเศษเลยเนาะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: โอ้วันนี้งานเยอะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะ
1: ดูแล้วไม่ใช่แค่เราทำงานหนักแต่มีสิ่งหนึ่งในร่างกายเราที่ทำงานหนักกว่าขนาดตอนที่เรากำลังพักผ่อนเขาก็ยังไม่ได้พักนั่นก็คือตาของเรานี่แหละดาว
2: จริงด้วยตื่นมาปุ๊บก็หยิบมือถือเช็คไลน์ปั๊บตกเย็นพอบอกจะพักสายตาก็เปิดดูซีรีส์เฮ้ยใช้งานเขาหนักจริงด้วยอะ
1: อย่าลืมเซฟดวงตาของเรานะจ๊ะปรับความสว่างของหน้าจอไม่เล่นมือถือในที่มืดกระพริบตาบ่อยๆทุกครั้งที่นึกได้เพื่อลดอาการตาแห้งและสุดท้ายปล่อยสายตามองไปไกลๆ20ฟุตนาน20วินาทีทุกๆ20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวลงบ้าง
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Fresh Express ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลSicarinใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

มาถึงช่วงเวลาของคลาสสิกคลับกันบ้างครับคุณผู้ฟังนะฮะคลาสสิกคลับของเราวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปในยุคที่เราแบบว่าฟังเพลงจากเทปคาสเซ็ตกันจริง

ปล่อยวางจากเพลงกาวเนาะโอ้โหคิดถึงเนาะคิดถึงเนาะเพลงนี้เนาะเมื่อก่อนที่เราโอ้โหบรรยากาศคอนเสิร์ตเอ้ยอะไรเงี้ยตอนที่เราแบบว่าไปดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะครับในช่วงของคลาสเซ็ตคลับนะฮะเพลงนี้รู้จักกันดีอึ๊บที่สุดของความเอาเตอร์ด้วยเพลงนี้ก่อนนะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันนะครับจะตื่นตีห้าเลยเฮ้ยวันนี้สวัสดีครับ

0: F ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
2: ขไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโน

0: ที่ดีกว่า
1: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
0: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
0: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เขาตังเขาตัง
11: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
12: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
11: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
12: ใช่แถมเป็นโฮลิสติกเฟรชมีทที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
11: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
13: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
11: มัมช้อยมัมเลือก
12: เมียวเลิฟ
9: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
14: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: สวัสดีค่ะ
4: ใครคิดที่จะทำร้ายเธอ เธอไม่ต้องห่วง
3: คุณสุทิน่าจะปกป้องดิฉันเอง
4: ฉันจะปกป้องเธอเองแบม
3: คุณผู้ฟังอย่าไปเอาอะไรสาระมากมายกับคลิปนั้นเลยส่งเข้ามาบอกว่าเราจะสู้คนเขาไหวเหรอคะพี่แบมคะคุณสุทิน่าเขานำซะขนาดนั้นเนี่ย
4: ใครที่งงว่าเราพูดถึงอะไรลองเข้าไปดูคลิปก่อน
3: เข้าไปดูเรียลนะเรียลในไอจีก็ได
4: ้ Green Wave 1065หรือว่าจะเป็นเพจของ Green Wave ก็ได้นะคะ Facebook
3: คือมาทุกช่องทางหล
4: ัง
3: จากที่เราปล่อยคลิปนี้ไป
4: ถูกแล้วฉันจะปกป้องเธอเองแบมเธอไม่ต้องกลัวใครที่จะมาแย่มเธอต้องเจอฉันก่อน
3: มีคนสู้นำไปแล้วสู้นำไปข้างหน้าแล้ว
4: เออ
3: แล้วเมื่อครู่นี้ค่ะที่ฉันก็ได้เจอกับดีเจที่เราไม่ได้เจอกันแบบนานเกือบจะนับปีอ่ะ
4: ก็ตกใจเหมือนกันว่าใครกันเหรอที่แบมไม่ได้เจอนานเป็นนับปี
3: คือเปิดลิฟต์มา
4: ปังพังปุ๊บ
3: ปังเลยเพราะว่านางจะมีอินสปายอยู่ตลอดเวลาในทุกๆสัปดาห์
4: ใช่ไหม
3: พี่ดีเจอั๋น
4: พี่ดีเจอั๋นภูมินา
3: ถเรียกพี่เขาเดี๋ยวอั๋นบอกพี่แบม
4: เรียกได้เรียกได้ไงบางทีฉันก็เรียกเขาพี่เหมือนกัน
3: ผมไม่ได้เจออั๋นเป็นปีเหมือนกันนะ
4: โอ้ใช่ไหม
3: ต้องเรียกอย่างนั้นเลยด้วยความที่ว่าแบบจัดรายการเวลาไม่ได้ตรงกันเนี่ย
4: ใช่
3: คุณฟังลองไปถามดีเจคนอื่นดูก็ได้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยเคยไม่เจอใครบ้าง ที่ระยะเวลายาวนานขนาดน
4: ี้ดูระยะเวลาสวนทางกันไปหมดเลย
3: เราอยู่ขึ้นเดียวกันอยู่ใช่ไหมอ่ะ
4: อยู่คือพี่แบมกับพี่อั๋นอยู่ขึ้นเดียวกันอยู่ แต่ดิฉันใช่ไหมอ่ะ
3: ย
4: ัง
3: อยู่
4: อ๋อยังอยู่โอเค
3: คุณเนี่ยอยู่24ชั่วโมงเลย
4: สบายใจแล้ว
3: คุณไม่ต้องอะไรหรอก
4: ตกใจหมด
3: กลางค่ำกลางคืนคุณก็ยังโผล่มาทักทายดิฉันอยู่
4: อ้าวไม่ได้หรอกฉันปกป้องเธอไง
3: ดูสิคุณผู้ฟังแล้วดิฉันจะสู้ใครเขาไหวล่ะ
4: เธอไม่ต้องสู้หน้าที่สู้เป็นหน้าที่ฉัน
3: มี
4: เธออยู่เฉยๆไป
3: คุณสุทธิน่าทองนี่แหละ
4: ทองชื่น
3: ทองชื่น
4: แต่ว่าตอนนี้ฉันจะสู้กับหมีไหวหรือเปล่า
3: เอ้ามาอีกแล้วหรอ
4: เธอคุณฟังเวลาไปญี่ปุ่นเคยเจอหมีนะ
3: ข่าวเนี้ยเจอบ่อยมากนะ
4: ใช่คือ
3: เขายังมาเรื่อย
4: ๆคือพักหลังมาเนี้ยมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก่อนหน้านั้นเรายังรู้สึกว่าอ๋อก็อาจจะมีบ้างละมั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเยอะมากเลยนะญี่ปุ่นเนี่ยต้องยกระดับในการเฝ้าระวังหมีเลยนะคะหลังจากที่นางเข้าไปในเขตชุมชนจนต้องสั่งปิดโรงเรียนนะคะล่าสุดนี้ที่เมืองอุซุโนมิยะอยู่ในจังหวัดโทจินินะคะอยู่ห่างจากโตเกียวไปทางเหนือประมาณสัก100กิโลเมตรมีรายงานนะคะว่าพบหมีครั้งแรกในย่านที่อยู่อาศัยใกล้สวนสาธารณะเมื่อช่วง2ที่ผ่านมานี้เองนะคะเขาบอกว่ากล้องจอปิดบริเวณย่านศูนย์การค้าเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะที่หมีวิ่งผ่านหน้าผู้ชาย2คนบนถนนกลางเมือง
3: หรอ
4: เธอจะแตกตื่นหรือเปล่า
3: อุ๊ยผู้ชาย2คนไม่อยากนึกถึงเลยอ่ะ
4: น่าจะยืนตัวแข็งอยู่หรือว่าทําอะไรไม่ถูก
3: หรือว่าอาจจะมีอาการแบบ
4: ตกใจแล้วจะวิ่งมาวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดอะเมื่อวานนี้ทางการท้องถิ่นก็สั่งปิดโรงเรียนเลยทั้งระดับประถมและมัธยมปิดโรงเรียนทั้งหมด94แห่งแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ติดตามตัวหมีตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าคนเจอครั้งล่าสุดก็คืออยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองอะอันตรายมากเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าปีนี้หมีบุกชุมชนหนักมากคุณผู้ฟังแล้วก็เก เกิดปัญหาหมีป่าทำร้ายคนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทำให้ทางรัฐบาลเขาต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับปัญหานี้เลยค่ะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุหมีทำร้ายคนนะคะที่เมืองฟุกุชิมะทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจับตัวหมีได้นะคะคือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมันทำให้ปริมาณอาหารที่มีตามธรรมชาติของหมีนะลดลงพอเขาเอาอาหารมันไม่ได้แล้วอะอาหารน้อยเขาก็ต้องเข้ามา
3: หากิน
4: ออกหากินก็ลองเข้ามาในเขตชุมชนอ่ะเราเจอพอดีมันก็ ใช่ไหมล่ะ
3: ปะกันไป
4: เขาบอกว่าการลดลงของประชากรในพื้นที่ชนบทแล้วก็การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกทิ้งร้างนะคะ ทำให้บรรดาหมีทั้งหลายเนี่ยกล้าที่จะออกไปหาอาหารซึ่งมันอยู่ใกล้กับชุมชนของคนมากขึ้น ก็เลยทำให้ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยคนก็คือป้ากับหมีมากขึ้น ทั้งในศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าทั้งโรงแรมอะไรแบบเนี้ย
3: ค
4: ือเข้ามาในจุดที่แบบ
3: มันไม่น่ามาถึงได
4: ้
3: ไม่น่าเข้าถึงตัวเราได้เน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มันก็หลายๆเหตุปัจจัยอะเนาะนะคะ
3: ก็อย่างที่เล่าให้ฟังกันไปนั่นแหละเนาะก็อาจจะยังมีข่าวแบบนี้ออกมาให้เราได้
4: ติดตาม
3: ได้ติดตามกันอยู่เรื่
4: อ
3: ย
4: ๆนะคะแต่ตอนนี้ค่ะอยู่กับพี่แบมนะคะฝากคุณฟังปกป้องพี่แบมด้วยนะพอดีฉันจะไปทานข้าว
3: โอเคขอบคุณนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

บ่ายๆของวันอังคารที่9มิถุนายนนะคะวันนี้บรรยากาศรอบข้างเรียกว่าดูมันอึมครึมเนาะฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะดูยังคงท้องฟ้าไม่ได้สว่างสดใสแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะยังไงใครที่กำลังนั่งฟังเพลงเพราะกันอยู่นะคะ 106.5 FM แล้วก็ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Atham ฟังฟินนะคะวันนี้มาอยู่ดูแลแทน DJ PU นะคะในช่วงบ่ายๆค่ะ

เดาว่าคุณผู้ฟังอาจจะกำลังส่งข้อความมานะคะว่าเอ๊ะได้ยินเสียงแบบนี้นี่มันต้องเที่ยงคืนแล้วสินะวันนี้ต้องขอเดาแล้วกันนะคะเพราะว่าข้อความเรากำลังมีปัญหาเออร์เรอร์กันเล็กน้อยนะคะนี่หมุนติ้วๆมาตั้งแต่ช่วงดีเจพี่เป้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะวันนี้ทำไมดีเจไม่พูดถึงข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเรากำลังแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงการร่วมสนุกต่างๆอาจจะต้องเป็นหน้าไมค์แล้วกันนะคะใครที่โอ้ยอยากจะกดโทรศัพท์เข้ามาลุ้นบัตร Cover Night Live แล้วก็ตอนนี้ถ้าคุณพร้อมนะคะเดี๋ยวจะเตรียมเปิดสายกันเลยที่02-665-8377นะคะใครที่อยากจะไปนั่งฟังเพลงเพราะๆในบรรยากาศโรแมนติกบรรยากาศดีๆจาก2ศิลปินที่เป็นพี่น้องกันนะคะโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวาน1สิงหาคมนี้เราจัดกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะคะคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์มูนไลท์ลาวช์ค่ะใครพร้อมแล้วแน่นอนว่าคุณต้องลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้านะคะทาง atime.live/greenwave รายงานตัวหลังไมค์02-665-8377ได้เลยค่ะ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: หลังไมค์คงกดโทรกันน่าดูเลยนะคะแต่ว่าผู้โชคดีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณอะไรเอ่ย
3: บีมค่ะ
2: คุณบีมนะคุณบีมโทรมาจากที่ไหนคะเนี่ยฟังอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: ฟังอยู่ตอนนี้อยู่อาคารกรีนทาวเวอร์พระราม4ค่ะ
2: บอกพิกัดเลยฟังอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: โทรติดยากไหมบีม
3: ยากค่ะแล้วก็คือโทรตลอดเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันโทรทั้งแผนกเลยค่ะ
2: นี่แสดงว่าใครโทรติดเนี่ยก็รีบมาหน้าไมค์กันเลยนะบีมเป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นตัวแทนออฟฟิศนะคะวันนี้ให้บีมไป2ใบก่อนนะคะสำหรับบัตรคอนเสิร์ตในช่วงแรกนี่เราเพิ่งเริ่มเล่นเกมแบบแจกหน้าไมค์กันเมื่อวานวันแรกเนาะวันนี้วันที่2บีมก็โทรติดละดีใจไหม
3: ดีใจมากๆค่ะตอนนี้ยังสั่นไม่หายเลยค่ะ
2: กำลังจะถามว่าตื่นเต้นหรือเปล่าแล้วนี่จะชวนใครไปดูด้วยคะคุณบีม
3: ชวนสามีไปดูด้วยค่ะ
2: อ้าวเพื่อนที่ออฟฟิศอดเหรอ
3: เดี๋ยวช่วยโทรค่ะบีมก็ยังช่วยโทรเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเขตเลยค่ะต้องไปทุกคนค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ได้เลยค่ะงานนี้จะได้แบบว่าไปช่วยกันร้องเพลงดื่มด่ำบรรยากาศดีๆกันเนาะบีมเนาะยังไงงานนี้ขอให้คนใกล้ตัวไปด้วยกันก่อนนะ
3: ได้เลยค่ะ
2: โอเคค่ะยินดีด้วยนะคะ
3: ขอบคุณมากนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะอย่างที่คุณบีมบอกนะเดี๋ยวยังคงสามารถกดโทรช่วยๆกันได้ใครที่ฟังกันอยู่ที่ออฟฟิศนะคะตอนนี้ก็มือเป็นระวิงกันแน่นอนยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันได้ช่วงหน้าดีเจพี่อ้อยยังมีแจกกันอีก2ใบแบบนี้ล่ะค่ะ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มี

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
1: ประชาพังพาไปมู่หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
1: เดินสับ

0: ในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
4: ขอเพลงปลอบใจได้ไหมคะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาไม่ได้ก็เลยกดมาหลังไมค์นะคะและช่วงที่ผ่านมาอาจจะกดไม่ได้ติดเป็นสายแรกที่ได้บัตรไปดูคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์เลยบอกว่าถ้างั้นขอเพลงปลอบใจแล้วกันค่ะพี่แบมคะเพลงนี้เหมือนไม่ได้ฟังนานแล้วนะ

0: เพลงนี้ชื่อว่าโลกยังหมุนนะคะหลายคนอาจจะยังจำได้แล้วก็ร้องตามได้ด้วยนะคะงานจากโอแอนนั่นเองค่ะเลือกมาในช่วงนี้ Smiley Request นะคะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: ชั่วโมงนี้นะคะเราส่งท้ายกันด้วยงานใหม่จากนนทนนท์นะคะเป็นเพลงที่ตัวเขาแต่งเองด้วยค่ะก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ Chapter ใหม่ๆของเขานะคะมีเพลงนี้ส่งท้ายอัลบั้มที่ชื่อว่า Mono Spectrum อัลบั้มนั่นเองชื่อเพลงว่าคำนั้นค่ะ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
1: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆใน1วันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
2: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงแล้วก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
1: ถ้าเริ่มก๊อปแก๊ปเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำ
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Forte วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ชี
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
4: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจกลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fan Page
6: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: ดีใจจังเลยได้คุยกับคุณผู้ฟังเอ้าไม่ใช่คุยกับคุณสุทธินัน
8: ต้นชั่วโมง
7: จิกตาใจเย็น
8: คุยกับคุณผู้ฟังด้วยแต่
7: คือจริงๆวันนี้อยากคุยกับคุณผู้ฟังคือปกติเวลาเข้ามาจัดรายการแล้วแบบเห็นข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาแบบว่ามันดูแบบเออเนาะ
8: มันมีชีวิตชีวาม
7: ันมีชีวิตชีวาดูมีสีสัน
8: ใช่
7: วันนี้มันทำไมแห้งๆแรงๆไม่รู
8: ้อ่างี้เดี๋ยวเราเติมสีสันให้ก่อน
7: ผมฟังคงคิดอยู่ในใจนี่ฉันพูดอยู่คนเดียวใช่ไหม
8: พูดอยู่คนเดียว
7: ฉันคุยพิมพ์อยู่คนเดียวใช่ไหม
8: ใจเย็นๆนิดนึง
7: ใจเย็นๆ
8: ทุกคน
7: เนี่ยพยายามจะรีเฟซแล้วรีเฟซอีก
8: เออนะคะเพราะว่า
7: เฟซอีก
8: ขอเวลาให้ทีมที่ดูแลเขาได้ developed สักแป๊บ
7: ภาษาไทยไหมคะ
8: พัฒนารอสักครู
7: ่แม้ภาษาไทยไม่ค่ะนี่ฉันก็รีเฟซนะ
8: รอสักครู่ใหญ่ๆนะจ๊ะเออว่าแต่ตอนนี้พี่แบมจะรอดไหมเธอบ่ายสามโมง
7: นั่นน่ะสิ
8: พี่แบมก็ถามเธอคิดว่าฉันจะรอดหรือเปล่า
7: เมื่อกี้ไปถามน้องรปภ.ด้านหน้า
8: น้องแปลกน้องแปลก
7: ผู้ดูแลน้องแปลก
8: ดูแลพวกเรา
7: ดูแลพวกเรานี่แหละ
8: เออ
7: ใจดี
8: ถามแปลงว่า
7: ถามแปลงว่าแปลงชี้ออกไปด้านนอกบ่ายนี้จะรอดไหม
8: แปลงตอบว่า
7: ไม่รอดหรอกครับพี่แบม
8: แบ่งให้กำลังใจพี่แบมเลยค่ะ
7: แบ่งในขณะที่ฟังเพลงไปด้วยหูหนึ่งอีกหูหนึ่งต้องคอยแบบว่าติดตามความเคลื่อนไหว
8: ติดตามความเคลื่อนไหวเออใช
7: ่ติดตามความเคลื่อนไหวค่ะ
8: แต่ไม่รู้ล่ะยังไงบางทีมันอาจจะหลอกก็ได้นะ
7: คุณก็บอกเมื่อกี้ไง
8: ใช่เพราะว่าดูคุ้มครึมก็คือ
7: เธออย่าไปเชื่อ
8: จริงเธออย่าไปเชื่อเธอเชื่อฉันเพราะฉันดูแลเธออยู่แต่ที่แน่ๆนะ
7: ค่ะ
8: ลมฝนมาทีก็คือแทบจะหอบบ้านไปทั้งหลัง
7: โอ้โหอันนี้ดูน่ากลัวมาก
8: หนักมากคุณผู้ฟังแล้วฝนถล่มทีก็คือโหดแบบหลังๆมามันหนักมากจริงๆนะอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ออกมาเตือนกันนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ลูกเห็บมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็รุนแรงคือโอ้โหทุกวันนี้ก็ใหญ่มากอยู่แล้วนะ
7: ค่ะ
8: เวลาที่มีข่าวว่าพายุพัดถล่มแล้วเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย
7: ใช
8: ่ลูกเห็บเท่าลูกกอล์ฟอ่ะ
7: ใช่คือบางทีมีการแบบว่าเปรียบเทียบขนาดกัน
8: มันใหญ่ขนาดนั้นจริงพี่
7: โดยที่แบบพอตกลงมาปั๊บเนี่ยคือชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็เห็นปั๊บว่า
8: โอ้ย
7: ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ก็เลยเอามาถ่ายดูเอามาเปรียบเทียบดูอะไรอย่างงี้
8: ใช่นะคะซึ่งมันไม่เกินจริงเลยจริงๆซึ่งเขาคาดการณ์ว่าภายในสิ้นศตวรรษนะไม่ใช่ทศวรรษนะ
7: ศตวรรษเลยนะ
8: ศตวรรษ
7: เป็น100ปีเหรอ
8: ใช่เป็น100ปีเขาบอกว่าพายุที่สร้างลูกเห็บขนาดใหญ่กว่า3เซนเนี่ยนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นราวๆ38-47%ขึ้นอยู่กับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกนะคะในขณะที่พายุลูกเห็บขนาดเล็กเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าอากาศที่อุ่นขึ้นมันทำให้ลูกเห็บขนาดเล็กละลายก่อนที่จะร่วงลงมาถึงพื้นแน่นอนมันสร้างความเสียหายเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งปัจจุบันเขาบอกว่าความเสียหายจากลูกเห็บทั่วโลกเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทั้งบ้านเรือนรถยนต์พื้นที่ต่างๆโครงสร้างพื้นฐานโดน ทำลายโมดนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนกันว่าอ่ะการที่เราจะรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศในที่นี้คือมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของคลื่นความร้อนหรือว่าเรื่องของภัยแล้งเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพอากาศที่มันสุดขั้วในรูปแบบอื่นๆด้วยเหมือนกันที่กำลังรุนแรงมากขึ้นนะคะ
7: มีผลกระทบเป็นทอดๆไป
8: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
8: คือเขาบอกว่าศตวรรษอะบางทีอาจจะเร็วกว่าศตวรรษก็ได้นะ
7: มันเร็วกว่าที่คิดหรอ
8: ใช่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่บางทีสมมติว่า
7: เ
8: ดี๋ยวอีกสักประมาณ8หรือแบบ10ปีมันมาเร็วกว่านั้นอีกนะ
7: มันอาจจะเร็วกว่านั้นอีกก็ได้
8: มันก็เกิดขึ้นได้
7: คือเป็นการคาดการณ์กันเอาไว้ล่วงหน้า
8: ใช่ค่ะ
7: แต่สิ่งใดก็ตามมันก็อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันคาดคิดก็ได
8: ้ขึ้นอยู่กับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกแล้วลองนึกดูว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์เราเนี่ยมันขนาดไหน
7: ก็เดี๋ยวลองดูว่าสำหรับในปีถัดไปเนี่ยอากาศในช่วงหน้าร้อนจะเป็นเช่นไร
8: ร้อนมากขึ้น
7: อันนี้พูดออกมาเลย
8: พยาเกินได้เลย
7: พยาเกินไปแล้ว
8: ร้อนมากขึ้น
7: เกินไปแล้วสุจินา
8: คุณเป็นอย่างนี้ทุกปี
7: เออเนาะไม่รู้จะว่ายังไง
8: นะคะรอดไหมล่ะพี่แบมใบสาม
7: เอาใกล้ๆตัวก่อนนะ
8: เอาตอนนี้ก่อน
7: ตอนนี้ใกล้ๆตัว
8: นะ
7: เดี๋ยวเราค่อยดูกันใบสาม
8: ค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ลิสต์เพลงในช่วงบ่ายนี้นะคะศิลปินบางคนเราก็ไม่ได้ยินเสียงนานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาเพลงเพราะที่เรียกว่าฟังแล้วคุ้นหูร้องตามได้บางเพลงถึงแม้ว่าไม่ได้ฟังกันนานก็ตามนะคะอย่างเพลงนี้แหละค่ะจบไปได้แล้วจากซาซ่านะคะตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะคะบรรยากาศแหมเรียกว่าน่าจะฝนฉ่ำกันทั่วกรุงเทพแล้วล่ะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: หลังไมค์ก็ฝากเพลงเพราะกันเอาไว้ได้นะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณช่วยเลือกค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
2: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาส่วนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สังเกตอาการตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ใช่อาการเดียวกับที่ดีเจพี่โบกับคุณหมอเพื่อนนะคะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าคุณเองล่ะคะนั่งอยู่หน้าจอนานเกินไปหรือยังลองเปลี่ยนดูบ้างเปลี่ยนไปดูอะไรที่สวยงามสีเขียวๆช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่านะคะอาจจะมีบรรยากาศฝนตกอ่ะอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนสายตาไปสู่สิ่งอื่นๆนอกเหนือจากจอสี่เหลี่ยมๆที่อยู่ที่หน้าคุณนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะอยู่ดูแลทุกเพลงเพราะวันนี้มาแทน DJPU 1 วันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าของช่วงน่าจะมาทำหน้าที่ตามปกติแล้วล่ะค่ะ

0: จะกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยปรากฏว่าเห็นข้อความของคุณผู้ฟังแบบว่าส่งมาเต็มเลยนะคะในช่วงเวลาที่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลับมาตามปกติแล้วคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางออนไลน์นะคะเอทามฟังฟินก็บอกว่าฟังได้ปกติเลยแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเพลงข้อความจะถึงพี่แบมหรือเปล่านะคะตอนนี้เห็นทุกข้อความแล้วล่ะค่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าตรงนู้นตรงนี้ฝนตกนะคะบางที่ท้องฟ้าดูน่ากลัวโชคชัย4อะไรแบบนี้นะคะคุณอ้วนก็บอกว่างามวงวานก็ตกแล้วนะคะเพิ่งจะเข้ามาฟังตอนนี้คุณพรนิพาขอบคุณมากเปิดเพลงเพราะทุกเพลงเลยส่วนคุณบูมบูมหน้าบีของดีเจพี่อ้อมตั้งชื่อแบบนี้เนาะบอกว่าถ้าข้อความถึงพี่แบมขอเพลงหนังทุนต่ำวันก่อนฟังแล้วชอบมากแต่หมดเวลาในช่วงนี้แล้วสิคะเนี่ยเดี๋ยวฝากพี่อ้อยเปิดได้ไหมหนังทุนต่ำซิงเกิลล่าสุดจากส้มมารีเนาะขอบคุณทุกข้อความอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะมานั่งอ่านย้อนดูแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ใครนอนดึกเราเจอกันเที่ยงคืนถึงตีสองค่ะ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้

0: บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: แลคตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซองงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0 น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: โกโฮเซลสวัสดีครับ
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: ประกอบการ
1: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02686-7222
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: กลับมาแวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดแต่ยังไงก็ตามค่ะจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและก็รูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดโดยบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานนะคะซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอย่างออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และก็ไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอีกชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

วันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมความสดชื่นเลยนะคะดูแต่ละเพลงที่เอามาเริ่มต้นสิค้างๆมาจากชั่วโมงที่แล้วค่ะเห็นคุณอยากฟังก็เลยเอามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้มีทั้งงานของ Hers นะคะหยุดไม่ได้ขาดใจออฟปองศักดิ์แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิ๊งค์วรันธรและ Fellow สวัสดีค่ะเจอกันบ่าย 3-1 นะคะเมื่อเช้าไม่ได้อยู่ใน Green Morning Show เพราะว่าน้องอ้อมขอสลับเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์นะคะจะเป็นใครก็ตามติดตามข่าวสารได้ทุกเช้าบ่าย 3-1 กับเพลงเพราะที่คุณช่วยกันเลือกได้ส่งเพลงมาเลยอยากฟังเพลงอะไรที่สุดในแอป A Time ฟังฟินค่ะ

connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เป็นอีกวงหนึ่งที่มีคอนเสิร์ตใหญ่4กรกฎาคมด้วยนะคะ POP เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เพราะมากเนาะรักของเธอมีจริงหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะสภาวะจิตใจดูจากชื่อเพลงวันนี้ดูเพลงเศร้าน้อย หรือเพลงเศร้าจะไปเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ไม่รู้แล้วแต่เลยค่ะอยากฟังเพลงในอารมณ์ไหนช่วยกันเลือกได้ผ่านแอป Anytime ฟังฟินนะคะมาแนะนำเพลงใหม่กันดีกว่าเพิ่งจะแนะนำไปได้ไม่นานกลายเป็นเพลงโปรดของหลายๆคนแล้วสำหรับเพลงนี
1: ้โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของส้มมาลีค่ะเพลงนี้มีฟองเบียร์มาช่วยแต่งเพลงนี้ด้วยนะคะเนาะเวลาที่ความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วโดนบอกเลิกฉันน่ะเจ็บอยู่คนเดียวเลยอะเธอก็แค่แสดงท่าทางว่าเหมือนจะเจ็บมากแต่มันอาจจะเป็นการแสดงก็ได้นะคะเพลงนี้ชื่อว่าหนังทุนต่ำส้มมารีค่ะ

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เขาตังเขาตัง
2: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: หวังว่าการฟังเพลงเพราะๆนะคะจะทำให้ชั่วโมงการทำงานของคุณไม่เครียดจนเกินไปนะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกนี่ใช้สูตรสตีฟจ็อบค่ะเวลาเขาคิดไม่ออกเขาจะทำอะไรคะลุกขึ้นไปเดินสักประมาณ10นาทีบางทีหลายสิ่งหลายอย่างมันจะถูกประมวลใหม่และอันที่คิดไม่ออกอาจจะคิดออกก็ได้นะมันมีการบรรยายแล้วก็มีการอธิบายทางเรื่องของสมองด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งคิดไม่ออกและยิ่งนั่งประชุมจะยิ่งคิดไม่ออกค่ะลองเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนซีนลุกขึ้นไปเดินบางคนไปจิบกาแฟสักนิดนึงไม่แน่นะความคิดดีๆอาจจะเกิดขึ้นมาในตอนที่เราสบายที่สุดก็ได้นะคะลองดูหรือถ้าเกิดบังเอิญว่าพี่คะช่วยเล่นเพลงนี้ให้น้องหน่อยเพราะอย่างน้อยที่สุดได้ฟังเพลงนี้ต่อให้ยังคิดงานไม่ออกแต่มันก็ยิ้มได้อ่ะเพลงนี้เป็นต้น
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: ที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน

0: ี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันวา

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ลองนั่งดูเพลงที่คุณส่งมาผ่านหน้าจอนะคะจะรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่บรรยากาศแบบเนี้ยฟ้าซึมๆฟ้าครึ้มๆเพลงเศร้าๆมาเยอะเลยและบางคนก็ส่งเรื่องราวที่ตัวเองเจอมาด้วยนะคะพี่อ้อยเล่นเพลงนี้ให้ปิดท้ายก็แล้วกันเคยอ่านเจอเขาบอกว่าไม่ว่าใครทำให้เราร้องไห้เราแทบจะเป็นคนเดียวที่ทำให้เราหยุดร้อง

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนที่อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบาๆ
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: แลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
3: กฮะอินอะไรนะ
2: อินโนบิกครับ

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Set a

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายLegalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม
0: Legalos แค่เปิดก็ว้าวๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday

0: ช่วงนี้พี่อ้อยทำงานเยอะนะคะก็มักจะถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยดูซีรีส์ ตามซีรีส์อะไรอย่างงี้บ้างหรือเปล่าพ
1: ี่อ้อย
0: บอกว
1: ่
0: าไม่ค่อยเลยจ้าทำงานแทบทุกวันเลยจ้า
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่อ้อยก็เพิ่งเห็นใดๆก็ตามที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะ
0: วันนี้พี่อ้อยโอเคนะคะ
1: โอเคมากขอบคุณพระคุณขอบพระคุณทุกคนเรื่องของเรื่องคือ พิมพ์ PR ซิทคอม
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกว่าพี่อ้อยโพสอันนี้โพสนี้หน่อยก็โพสเสร็จปั๊บแล้วพี่ก็ไปถ่ายตัวต่อตัว
0: ค่ะ
1: โอ้โหแบบว่าเยอะมากแล้วก็มีคนที่โทรมาถาม
0: จริงๆเป็นห่วง
1: อันนี้มันเป็นบทที่อยู่ในซิทคอมค่ะใต้โต๊ะทำงาน
0: เมื่อเช้าหลายคนน่าจะได้เห็นฟีดจาก Facebook พี่อ้อยนะคะเร
1: ื่
0: องของเรื่องนั่นแหละ
1: แล้วก็เพิ่งจะได้จับมือถือนี่แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วสักพักก็มีน้องเผือกโพสของน้องเผือกโพสก็ตลกดีนะเดี๋ยวนะพี่อ้อยดูก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เผือกบอกว่าขอโทษครับพี่อ้อยผมอาจจะเป็นลูกหนี้ที่แย่แต่เป็นลูกแม่ที่ดีนะครับคือมันเป็นเรื่องของซิทคอมแล้วก็มันเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยในชีวิต
0: คือพี่อ้อยยังไม่ได้มีเวลาดูซีรีส์ใดๆนะคะเพราะว่าทำงานเยอะมากแต่ว่าพี่อ้อยได้ก้าวเข้าไปสู่การเล่นซีรีส์แล้วนะคะ
1: คือทุกคนคะพี่ทำไม่ค่อยเป็นพี่อยากเป็นดีเจอย่างเดียวนะจริง
0: ๆแต่จริงๆทำได้หลายอย่างนะ
1: ก็ไม่แน่ค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นเล่นเป็นพี่อ้อยพี่ก็บอกว่าเล่นเป็นพี่อ้อยยังไงแต่ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเล่นเป็นเศรษฐีนีที่มีคำคม
0: เศรษฐีนีด้วย
1: แค่เป็นเศรษฐีนีก็ไม่ใช่พี่อ้อยแล้วล่ะค่ะแต่ก็ยังมีคำคมอยู
0: ่เศรษฐีนียังใกล้เคียงนะพี่อ้อย
1: นะคะเขาจะออกอากาศช่องวันนะซิทคอมนะคะเดี๋ยวนะเขาก็เดี๋ยวเขาส่งมาให้พี่อ้อยนะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปส่งอยู่เรื่อยๆนะ
0: ค่ะก็ติดตามได้นะติดตามผลงานพี่อ้อยได้ก็คือซีรีส์นั่นเอง
1: กลัวจังเลยค่ะ
0: นะคะ
1: นะก็ไม่เป็นไรค่ะอยู่กันแถวนี้เป็นดีเจเสมอค่ะไม่ว่าจะยังไง
0: นะคะก็มีหลายๆคนอาจจะแบบว่าถ่ายทำกันมาเนา
1: ะ
0: ได้ด้วยความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: พูดถึงซีรีส์ค่ะเดี๋ยวนี้ซีรีส์แนวตั้งหลายคนติดหนึบเลยนะคะโดยเฉพาะพล็อตยอดฮิตทั้งหลายนะคะแม่ผัวตัวร้ายเจ้านายหนุ่มจอมเผด็จการอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: สงสัยว่าพล็อตต่างๆเหล่านี้น่าจะไปยกแผงเนาะว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเขาบอกว่ากำลังเดินหน้าจัดระเบียบชุดใหญ่อะนะ
1: คะ
0: สำหรับซีรีส์จีนแนวตั้งที่มีเนื้อหาแสงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยหน่วยงานบริหารวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีนก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำมณฑลต่างๆทั่วประเทศเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคือเน้นความสมจริงแล้วก็สะท้อนคุณค่าในเชิงบวกของสังคมนะคะพล็อตยอดฮิตอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นแบบแนวพระเอกเศรษฐีนางเอกยาจกอะไรเงี้ยนะคะหรือแนวบอกว่าโอ้หรูหราฟุ้งเฟ้อจนเกินไปก็จะถูกสั่งห้ามฉายนะคะซึ่งอันนี้ครอบคลุมไปถึงเนื้อหาที่ยั่วยวนทางเพศด้วยนะ
1: คือพอดูแล้วมันจะเพ้อเนอะใช่ไหม
0: ตัวละครที่โป๊เปลือยเนื้อหาที่หยาบคายเน้นแก้แค้นหรือว่าไปเชิดชูยกย่องพฤติกรรมที่ไม่สนกฎหมายบ้านเมืองนะคะหรือแม้แต่พอดเรื่องเกี่ยวความขัดแย้งในครอบครัวที่ไปขยับขยายให้มันดูรุนแรงเกินจริงนะ
1: คะ
0: เนื้อหาที่มันเป็นอันตรายต่อเยาวชนรวมไปถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะคือรัฐบาลแล้วบอกว่าเน้นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่เน้นเรื่องการนำเสนอความอู้ฟู่อวดร่ำอวดรวยนะ
1: คะ
0: แต่ว่าต้องการให้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนธรรมดาเรื่องของการสู้ชีวิตที่มันจับต้องได้ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศด้วยนะ
1: คะ
0: และเขาบอกว่าซีรีส์แนวตั้งทุกเรื่องเนี่ยคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือผ่านการลงทะเบียนเนื้อหาอย่างถูกต้องก่อนนะคะถึงจะสามารถโหลดเข้าสู่ระบบได้แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น WeChat Douyin TikTok ต่างๆเหล่านี้คุณจะต้องตรวจสอบนะคะถ้าพบเนื้อหาที่ละเมิดกฎก็คือต้องสั่งแบนบัญชีหรือว่าลบซีรีส์เรื่องนั้นทันที
1: โอ้โหแต่เขาก็จริงจังมากนะ
0: เอาจริงเอาจังมากแล้วก็โหดอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ืออุตสาหกรรมซีรีส์แนวตั้งของจีนต้องบอกว่าโตพรวดพราดมากๆจากมูลค่าไม่ถึงพันล้านหยวนในปี2020เขาบอกว่าพุ่งไปหลักแสนล้านหยวนเลย
1: ซึ่งจริงแล้วบางเรื่องเขาใช้ AI ทำหลายส่วนมากนะ
0: ดูแล้วก็ติดเหมือนกันนะคะ
1: ติดการนี่งานเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกละครแนวตั้งจีนแม่ผมชอบดูมากเลยครับจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลย
0: ตอนแรกถ่ายดูว่าเอ๊ะเรื่องอะไรนะไหนลองถ่ายกลับมาดูซิ
1: เสร็จ
0: เรียบร้อย
1: เฮียเนี่ยตัวดีเลยค่ะเฮียติดซีรีส์แนวตั้งมากๆ
0: เพราะฉะนั้นเฮียห้ามพลาดซีรีส์พี่อ้อยนะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะดูอื่นอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวทางคนที่ทำก็บอกว่าไม่ได้สิ
0: แบ่งกันดูแบ่งกันดู
1: นี่ไงเขาส่งมาให้พี่อ้อยดูบอกว่าเดี๋ยวมันจะออนแอร์วันที่10มิถุนายน
0: ค่ะ
1: ก็คือพรุ่งนี้แล้วสิ
0: ใช่พรุ่งนี้10มิถุนายน
1: นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ฝากติดตามนะคะก็อย่ากระพริบตาเพราะพี่อ้อยออกสั้นแป๊บหนึ่งหายเลยนะ
0: ซีรีส์แนวสั้น
1: นะเป็นซีรีส์แนวสั้น
0: ค่ะ

ไหนๆอากาศเป็นฟ้าซึมๆเหงาๆวันนี้เพลย์ลิสต์เรื่องของความเหงาดีกว่านะคะเริ่มต้นที่แค่ใครคนหนึ่งบางคนนะเหงามากๆข้างๆตัวว่างจังเลยอ่ะขอมีใครสักคนมาเติมได้ไหมวันนี้เพลงแต่ละเพลงที่คุณช่วยเลือกค่ะขอให้เป็นเพลงที่คนเหงาเขาชอบเพลงนี้กันเลือกมา

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

โหมากันเพียบเลยค่ะมีทั้งเหงาเหงาบวกเศร้าไปด้วยบางเพลงก็เป็นเพลงเหงาแล้วก็คิดถึงไปด้วยวันนี้ตั้งโจทย์เพลย์ลิสต์พี่อ้อยง่ายๆเลยค่ะคนเหงาเขาชอบฟังเพลงอะไรกันคนเหงาบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากมีเพลงที่ทำให้อบอุ่นหัวใจแบบนี้ก็ได้นะ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน

0: ็นเพลงของความเหงาที่คลาสสิกคลาสสิกนะคะแค่ขึ้นมาตรงอินโทรอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้สึกแบบโอ้ยฟังแล้วเหงาจังเยอะมากจริงๆค่ะเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับความเหงานะคะเอาจริงๆนะความเหงาไม่ได้มีความเศร้าปนอยู่ในนั้นนะคะหลายครั้งที่เวลาที่เราเหงาปั๊บพยายามจะสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้ละเหงาปั๊บต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อจะติดต่อสื่อสารกับโลกใบนี้ติดต่อสื่อสารไปดูเพจนั้นเพจนี้จริงๆพี่ให้ว่าเวลาเหงาๆเอาไว้คุยกับตัวเราบ้างก็ได้นะไม่อยากรู้หรอคะว่าจริงๆตอนนี้เรามีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันเอาช่วงเวลาเหงาๆนี่แหละค่ะคุยกับตัวเองแบบ deep talk เลย
1: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
2: โดยน้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909
4: เห็นไหมขอบคุณทุกความเหงาเลยนะคะปิดท้ายที่เหตุเกิดจากความเหงาก็เพลย์ลิสต์เนี้ยเกิดจากความเหงาเช่นเดียวกันแล้วเวลาที่เราฟังเพลงเหงาด้วยกันจะรู้สึกอย่างนึงว่ามันไม่เหงาเท่าเดิมละเพราะเราเหงาอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ
5: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
7: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
1: Club Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day
0: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยี่ยวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green News
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: ใครที่เป็นสายกินนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนยังไงคุณจะต้องสรรหากินให้ได
4: ้จริงค่ะมันเป็นความสุขอีกประเภทหนึ่ง
3: อ่ะกรุงเทพเป็นเมืองที่ตอบโจทย์คุณมากๆนะคะทำเอาค่ะสื่อไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกเขาเปิดผลการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารดีที่สุดในโลกนะคะปีนี้ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครครองอันดับ2เป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะโดยทำเอาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดที่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะจนยากที่จะหาเมืองไหนมาเทียบเคียงได้นะซึ่งรสชาติอาหารในกรุงเทพนะคะพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ให้นักชิมทั้งหลายได้สัมผัสกับความอร่อยครบรสเลยนะคะ
4: ค่ะ
3: เปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดร้อนแซ่บผ่านหลากหลายเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วก็ไม่ใช่แค่อร่อยนะแต่ว่าความคุ้มค่าก็ยังมาด้วยนะคะอันดับ3เม็กซิโกซิตี้ค่ะวงการอาหารบ้านเขาก็หลากหลายเหมือนกันนะตั้งแต่ร้านอาหารในระดับมิชลินสตาร์ไปจนถึงสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันและอันดับ1เขาบอกว่ายกให้กรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศเปรู
4: อ๋อยังไม่เคยไป
3: นะคะซึ่งก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะคะในฐานะเมืองหลวงแห่งอาหารของภูมิภาคลาตินอเมริกานะคะโดยกรุงลิมายังคว้าแชมป์เมืองที่นักชิมเนี่ยสามารถอิ่มอร่อยได้ในราคาที่แบบสบายกระเป๋าด้วยนะคะเขาบอกว่าเกณฑ์การจัดอันดับในครั้งนี้นะคะก็คือทางทําเอาเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะมากกว่า 24,000 คนจาก150เมืองทั่วโลกนะคะก็คือครอบคลุมทั้งเรื่องของคุณภาพร้านอาหารรสชาติความคุ้มค่าแล้วก็วัฒนธรรมอาหารของแต่ละเมืองด้วยโอ้เรารู้จักกันผ่านอาหารนี่เยอะแยะนะคะ
4: สตรีทฟู้ดของบ้านเรา
3: ค่ะ
4: ชอบกินอะไรที่สุด
3: อุ้ยหลากหลายเหมือนกันนะพี่ย้อย
4: ส้มตำ
3: ส้มตำอะไรเงี้ยมันต้องมีเมนูนี้
4: ปลาท่องโก
3: ร
4: ู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ
3: ค่ะมันต้องมันก็อร่อยดีพี่ย้อย
4: แต่ดีต่อใจมาก
3: ใช่ค่ะ
4: กล้วยแขก
3: กล้วยแขกกล้วยทอด
4: ค่ะ
3: ตายแล้วหนักของทอดกันนะ
4: ขอให้ช่วงนี้นะคะคุณหมอเพื่อนไม่ได้ฟังอยู
3: ่ไม่ได้ฟังหรอก
4: นะคะก็มันอร่อยดีต่อใจจบ
3: อย่าไปฟ้องนะจ๊ะทุกคน
4: แค่นี้แหละ
3: ค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: ฟังเพลงกันต่อเนื่องนะคะอันนี้ส่งมาบอกว่าเหตุเกิดจากความเหงาเนี่ยหนูฟังแล้วไม่เหงานะพี่เพราะเป็นเพลงที่สามีส่งมาขอแต่งงานว้าวโอ้โหเห็นป่ะเพลงบางเพลงมันจะมีการบันทึกความทรงจำของเรานะคะชั่วโมงที่แล้วเพลย์ลิสต์ของความเหงามีคนโสดส่งมาเยอะมากนี่ล่าสุดพี่ได้อ่านในประเทศจีนค่ะเทรนด์ของความโสดทำให้ร้านอาหารหลายๆร้านมีการปรับเปลี่ยนแต่ก่อนนี้เนี่ยเวลาใครไปนั่งกินอะไรคนเดียวจะมีคนมองว่าเหงาไหมอ่ะไม่มีใครกินข้าวด้วยหรอปัจจุบันนี้เทรนด์มันเปลี่ยนนะคะต่อให้ไปเป็นกลุ่มยังนั่งติดเคาน์เตอร์เลยอ่ะแล้วเวลาที่นั่งกินเรารู้สึกว่าเราได้ชิมอะไรก็ตามที่เราอยากกินจริงๆแบบที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วแชร์กันแล้วกินกับแบบฉันไม่ชอบกินเปรี้ยวแต่เพื่อนฉันชอบเปรี้ยวงั้นต่างคนต่างแยกนั่งกินมันเป็นเทรนด์ใหม่จริงๆนะคะเหงาไม่ได้แปลว่าต้องเศร้าเสมอไปวันนี้รถน่าจะติดหน่อยนะคะอยากฟังเพลงไหนระหว่างรถติดส่งมาได้เลยนะในแอป A Time ฟังฟินนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยเล่นให้ฟังนะคะ
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

พลงเพราะทั้งนั้นเลยเขาไปไถใน X ค่ะมีประโยคหนึ่งน่าสนใจนะเขาบอกว่าความจนใดๆก็ตามความจนด้านเวลาเป็นความจนที่น่าสงสารมากนะคะถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตอนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาไหนดูซิคุณไม่มีเวลาหรือจริงๆแล้วบริหารเวลาไม่ได้ ถ้าพอมีเวลาเลือกเพลงที่ตัวเองอยากฟังนะคะเพลงนะความยาว3 นาที 4 นาทีเองอะแล้วอยู่กับเพลงที่เราชอบแค่4 นาทีที่มีไว้ให้ตัวเอง

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: แจกบัตรเข้ามาในไลฟ์กันต่อค่ะว่านวันวานแล้วก็โบกี้ไลออนนะคะ1สิงหาคมนี้ค่ะโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ใครลงทะเบียนแล้วอันนี้เป็น1กติกาก่อนนะคะถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วโทรมามันก็ไม่ได้อยู่ดีเนาะลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนค่ะ atime.live/greenwave ลงทะเบียนเสร็จปั๊บกดโทรศัพท์เลย02-665-8377อ่ะพี่อ้อยรออยู่บัตร2ใบนะ

0: โทรกระยิบระยับเลยค่ะแล้วส่วนใหญ่ที่โทรติดอะโอ้ยยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยค่ะพี่อ้อยบอกแล้วต้องเริ่มจาก airtime.live/greenwave ก่อนนะคะแล้วเสร็จปั๊บถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยอันนี้แหละค่อยกดโทรศัพท์ให้ติดเข้าไปในไลฟ์ค่ะแน่นอนจะเป็นเรื่องของเพลงพิเศษนะคะเมื่อวานนี้มีคนเสนออยากให้โบกี้ไลออนและว่านวันวานร้องเพลงของโบสุนิตาด้วยเดี๋ยวพี่อ้อยเสนอต่อให้นะแล้วแต่เลยบางคนชอบฟังนักร้องหญิง cover เพลงของนักร้องชายก็สามารถช่วยกันเสนอได้นะคะผู้โชคดีของเราทำตามกฎกติกาเรียบร้อยน้องกิ่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ากิ่งคะได้ดูแล้วแน่นอนนะว่านวันวานและโบกี้ไลออนนะคะมีเพลงไหนของทั้งสองคนที่หนูชอบเป็นพิเศษไหมคะ
1: ที่ขั้นที่ขั้นหนังสือค่ะ
0: อืมชอบมากเหมือนกันและถ้าเกิดว่าได้ไปดูคำว่าในไลฟ์กิ่งจะพาใครไปดูด้วย
1: ลูกสาวค่ะ
0: อ๋อเหรอคะวิคุณแม่เสียงยังสาวมากเลยอะลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้ว
1: 13ค
0: ่
1: ะ
0: เหรอคะโอเคเอาบัตรไป2ใบนะคะแล้วครั้งนี้อยากให้ทั้ง2คน cover เพลงอะไรดี
1: คิดไม่ออก
0: คิดไม่ออกเพราะฉะนั้นแปลว่าฟังได้ทุกเพลง
1: ได้ทุกเพลง
0: ได้เลยค่ะเอาบัตรไป2ใบแล้วเดี๋ยว1สิงหาคมเจอกันโรงละครอักษรา King Power นะคะขอบคุณมากค่ะกิ่งสวัสดีค่ะ
2: โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ครัวแพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: อันนี้น่านะถ้าทางจะเป็นอารมณ์ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเพลย์ลิสต์เหงาๆมีคนอยากฟังเพลงนี้ของพี่จอนรัตนเวโรจน์ค่ะ

พี่แอนนันทนาบุญหลงนะคะเพลงที่คุณเลือกไว้เป็นคาสเซ็ตคลับวันนี้ด้วยเอามาต่อเนื่องกันเลยนะก่อนหน้านี้เปลี่ยนกันไหมพี่จอนในตอนนั้นเนี่ยเป็นอัลบั้มเดี่ยวด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนกันไหมเนี่ยพี่นิ่มสีฟ้าแต่ง

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: สมายลี่รีเควสค่ะโดย Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะคะมีคนอยากฟังหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์และพันน่ารักเชียวเพลงนี้

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: เริ่มออมกันได้ง่ายๆวันนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและก็11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยรับเต็มๆค่ะไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีอีกแบบนึงถ้าคุณฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยสูงขึ้นมาอีกเป็นดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยคือ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะแต่ถ้าเป็นเงินฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยสูงขึ้นมาเป็น 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะ www.gsb.or.th หรือโทรสอบถามได้ GSB Contact Center 1115ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครก็ตามที่สนใจลองโทรสอบถามได้คลิกดูรายละเอียดได้ก่อนตัดสินใจ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
3: you

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิศนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชี
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างนะ

0: ้ว
1: ผมก็ได
0: ้ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
5: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
7: ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innovic

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
4: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะต้นชั่วโมงนี้เราติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่เมืองเจเนอเรลซันโตสค่ะอยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทั่วเกาะมินดานาวทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์รู้สึกได้ไกลถึงเมืองมานาโดซึ่งอยู่ห่างออกไป420กิโลเมตรบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงเดินหน้าต่อมีรายงานคนได้รับบาดเจ็บมากกว่า400คนนะคะอาคารหลายหลังพังถล่มเศษซากปรักหักพังกระจัดกระจายอยู่ตามถนนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติก็ได้เร่งตรวจสอบอาคารที่พังถล่มเพื่อที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็เร่งฟื้นฟูทางเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาค่ะรอบหน้าเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

พลงของเพอร์พีชน่าสนใจทุกเพลงเลยนะคะที่แนะนำตัวมานะพวกเราจะชอบมากๆแล้วก็ขอกันสลับกันไปสลับกันมานะคะหนึ่งคนตรงนี้อีกเพลงหนึ่งที่คุณอยากฟังงานจากเพอร์พีชค่ะอ่ะชั่วโมงนี้พร้อมยัง Drive Your Home ค่ะหนึ่งเพลงที่คุณเลือกและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้ดูซิว่าใครจะคว้าไปกติกาง่ายมากแค่ขอเพลงและบอกเบอร์โทรกลับด้วยนะคะสำคัญสุดคือรอรับสายด้วยนะ

ไลท์วชิรวิทย์ค่ะและนี่คือคั้นกูนะคะตามเลยตามที่ตามเพลงที่คุณขอเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนี่ยเราจะต้องออนแอร์หน้าไมค์ก่อนเดี๋ยวพี่จะโทรหาใกล้ๆ 1:00 นกันแล้วกันนะคะรอรับสายนะ Drive You Home 1เพลงจากโบกี้ไลออนค่ะความสัมพันธ์ซ่อนๆให้เท่าที่มีรู้สึกดีเท่าที่ได้

0: เธอ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
2: Drive you home
3: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัดไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัดบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
3: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ต้อนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอ่ะยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
1: ขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับฟรายเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fan Page
2: Drive you home
3: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: ส่งสองเพลงนี้ให้คุณก่อนนะคะเผื่อบางคนค่ะแบกโลกไว้นานมากตั้งแต่เช้าก่อนเข้าบ้านวางโลกเอาไว้นะคะย้ำเสมอตอนหัวเราะเสียงดังตอนร้องไห้เสียงดังอย่าพังอยู่คนเดียวนะI'm okay not okay ค่ะตามมาด้วยเพลงนี้นะคะยิ้มจากปราโมทประธานแล้วก็ป๊อปปองกูลด้วยนะคะหลายๆคนชอบเพลงนี้มาก
1: ๆดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: คือพอเป็นห้องจัดรายการที่มันมีกล้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยข้อความหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามานะมันจะนอกเหนือจากการขอเพลงเช่นพี่อ้อยคะดูตั้งหน้าตั้งตาไฮไลท์มากๆเลยบทละค่ะเนี่ยละค่ะบทแล้วต้องมานั่งดูว่าเราต้องพูดอะไรบ้างภาวนาว่าขอให้ได้บทพูดน้อย
2: ๆงูสวัดป้องกันได้อีกหนึ่งโรคร้ายที่ทำให้เสียงงูสวัดง่ายกว่าปกตินั่นก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครับผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องรู้จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงในการเป็นงูสวัดเพิ่มมากขึ้นถึง 2.77 เท่าในขณะเดียวกันการเป็นงูสวัดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำให้เกิดอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มขึ้น 12% และทำให้อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอาการเพิ่มขึ้นประมาณ 19% และมีอาการหายใจลำบากเพิ่มขึ้นประมาณ 26% นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังยิ่งเสี่ยงมีอาการปวดตามแนวเส้นประสาทสูงขึ้น 1.5 เท่าเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นงูสวัดและลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
3: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: มากกว่า 90% ของคนวัย50 plus ค่ะจะมีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัดอยู่ในตัวนะคะเพราะฉะนั้น50 plus อย่ารอค่ะความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอและเป็นภัยเงียบและเป็นอันตรายของวัย50 plus ด้วยถ้าเป็นแล้วโอกาสปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าตัวผื่นเนี่ยจะหายไปแล้วนะคะอาการปวดจะฝังอยู่ตามแนวเส้นประสาทบางคนปวดเป็นเดือนปวดเป็นปีสามารถป้องกันได้สำหรับงูสวัดนะคะแค่คุณดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนหรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.stopshinglesthailand.com นะคะ
3: Drive you home.
4: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
0: ก่อนแจกสิทธิ์เติมน้ำมันค่ะให้กำลังใจข้อความนี้สักนิดละกันนะคะขอกำลังใจค่ะพี่อ้อยเป็นคนอายุ50 plus นี่แหละแต่ต้องออกจากงานที่ทำเป็นงานในครอบครัวพี่น้องแต่เราและน้องชายต้องออกมาในวัยที่เริ่มอ่อนล้ารู้สึกเคว้งคว้างมากเคว้งคว้างพักก่อนใจเย็นๆนะคะและวันนี้อายุไม่ใช่ตัวกำหนดค่ะบางคนชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันจะเป็น50บวก60บวก70บวกถ้าใจข้างในของเรายังมีพลังค่อยๆก้าวบางทีเราอาจจะได้ค้นพบความภาคภูมิใจในวัยนี้ก็ได้นะคะส่งกำลังใจให้นะมาแจกสิทธิ์เติมน้ำมันกันก่อนนะคะ Drive Your Home โดยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดค่ะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะผู้โชคดีของเรามาคุณปายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: จ้าปายถึงบ้านแล้วหรือยังคะ
5: เพิ่งถึงนี่แหละค่ะ
0: เหรอวันนี้ถ้าเทียบความเหนื่อยมีคะแนนถึง10หนูเหนื่อยระดับไหนคะ
5: 5ค่ะ
0: อ๋อครึ่งยังเสียงสดใสอยู่เลยสบายมากป้าอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยคะ
5: อากาศดีๆค่ะ
0: นี่นะสลิซาวนะ
5: ใช่
0: แล้วได้เลยค่ะฟังเพลงนี้แล้วเดี๋ยวรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะนะขอให้รอยยิ้มนี้อยู่กับป้าไปเรื่อยๆนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาที่ความสุขของเราง่ายแค่นี้นะคะฟังเพลงที่ตัวเองชอบแล้วรู้สึกแบบหุ้ยอากาศมันดีเนาะสะสมความรื่นรมทุกวันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใน Green Morning Show ค่ะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: มี

ะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspired
3: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยียวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
4: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ตามฟังได้กันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะคะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ก็ได้ประกาศยกเลิกมาตรการสั่งห้ามเอาขวดน้ำเข้าสนามแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปีนี้โดยแฟนบอลที่ไปชมไปเชียร์ทั้งสนามในสหรัฐและแคนาดาสามารถพกขวดน้ำพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ยังไม่เปิดฝาเข้าสนามได้คนละ1ขวดโดยไฮโมเชกี้นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลโลก2026ก็ออกแถลงการยืนยันถึงกฎที่แก้ไขใหม่นี้แต่ก็ยังคงย้ำชัดนะคะว่าขวดน้ำแบบแข็งที่สามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้จะยังคงถูกสั่งห้ามนำเข้าสนามเหมือนเดิมจากเหตุผลด้านความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันก็มีแฟนบอลกังวลนะคะว่าเครื่องดื่มที่จะวางขายในสนามน่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่าขวดละ$10ซึ่งราคาสูงเพราะว่าเมื่อปีก่อนนะคะในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกราคาน้ำดื่มของฟีฟ่าพุ่งสูงถึง $4-6ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังยังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

โหอยู่ในสถานะที่เขาให้เป็นอะไรก็ยอมนะครับคงจะรักมากจริงๆเลยนะครับเพลงนี้ Bus 5แค่ไหนแค่นั้นครับแล้วก็ทุ่ม20นาทีที่นี่ Green Wave อยู่กับ Fiat นะครับพาคุณเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันขอบคุณที่ฟัง Green Wave ด้วยวันนี้ฟังเราก็ไม่ได้มีเพลงเพราะๆเพลินๆเฉยๆนะมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกด้วยใครที่อยากจะไปดู Moonlight Lounge นะครับกับว่านมันวาแล้วก็โบกี้ไลออนเดี๋ยว Fiat เรียกสายเมื่อไหร่ก็อย่าลืมโทรเข้ามาหากันนะครับแต่ว่าอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนสำหรับคนที่อยากได้บัตรไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ที่ทาง.live/greenwave ครับ

เพลงเพราะมาฝากกันเอาไว้เป็นที่พักใจนะครับหลายๆเพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำทั้งนั้นบรรยากาศหลังฝนตกในแต่ละที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ละคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าบรรยากาศดีมากถ้าเกิดว่ามันฝนตกไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดยังตกอยู่คงจะต้องฝากการจราจรอยู่พอสมควรนะครับบางข้อความส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ฝนตกขับรถกลับบ้าน4ชั่วโมงโอ้โหนะครับเป็นกำลังใจให้เลยนะครับน่าจะเหนื่อยกับการขับรถมากๆนะครับฟังเพลงเพราะๆกันไปกันละกันพูดถึงเรื่องของการพักใจนะครับอย่างเพลงที่เมื่อกี้ก็บอกว่ากลับมาหาฉันทันทีนะเดี๋ยวมาเป็นที่พักใจให้อะไรเงี้ยล่าสุดนะครับเขาไปสำรวจกันมา1ในสิ่งที่คนใช้กับ AI มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะคนไทยคือเข้าไปปรึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ครับคือพูดถึงเรื่องแบบความรู้สึกความสัมพันธ์ที่แบบไม่กล้าปรึกษาใครอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปพูดคุยกับคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่า AI ก็อาจจะฉลาดเนาะเก็บข้อมูลเข้ามาเยอะได้จริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์แต่ดันไปปรึกษาคอมก็เลยงงอยู่พอสมควรโอเคเป็นคำปรึกษาเบื้องต้นได้แต่ว่าเขาจะช่วยปลอบประโลมใจได้เท่ากับคนมาปลอบใจคนกันจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับล่าสุดมีผลสำรวจออกมาด้วยบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้ AI มากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากเกาหลีใต้เลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้พรอมติ้งเรื่องอะไรกันบ้างคงจะหลากหลายกันมากนะครับแต่อย่างนึงที่เห็นมีการกำลังผลักดันบอกว่าทางรัฐบาลอยากจะให้เรามี AI ใช้ก่อนจะใช้ AI ได้เนี่ยต้องพรอมติ้งอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเฟียว่าสิ่งที่น่าจะต้องนำมาก่อนที่จะใช้ AI คือมีการรีสกิลกันนะครับมีคลาสแบบว่าสอนฟรีกันแบบทั่วประเทศนี่หรือเปล่าให้เราแบบใช้ในการพรอมติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะบอกว่าการใช้ AI เนี่ยมันค่อนข้างสิ้นเปลืองอยู่พอสมควรนะครับเพราะถ้าเกิดว่าอีกหน่อยต้องไปจ่ายตังเองค่ารายเดือนอยู่เยอะค่าไฟก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ตามมาและมีอีกวิจัยล่าสุดที่เพิ่งโผล่มาวันนี้เลยพูดถึงเรื่องว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้ AI มากขึ้นจนตอนนี้รู้สึกว่าฉลาดน้อยลงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมฝึกใช้สมองไปควบคู่กันแต่เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ AI ก็ยังเทียบคนไม่ได้นะครับเรื่องของการเข้าออกเข้าใจกันเรื่องของ empathy การเห็นอกเห็นใจกันแบบนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นคนด้วยกันถึงจะรู้สึกดีที่สุด

0: ที่กำลังเป็นเหมือนอยู่ในเพลงนี้นะครับต้องมีที่พักใจขอให้สุดท้ายแข็งแรงและยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเพลงนี้ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้พักฟังข่าวสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเพลงเพราะกันต่อที่ Green Wave ครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ยอ
1: าจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่สองของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
2: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาก็มีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: โกโฮเซลสวัสดีครับ
2: โกโกโก we are go wholesale
3: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: การเตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: พาชาพังพาไปมู
4: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
6: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ตอนรับเดือนแห่งพรายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
5: โดย
7: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะสำนักงานสถิติการขนส่งแห่งสหรัฐค่ะบอกว่าสายการบินต่างๆในสหรัฐจ่ายค่าเชื้อเพลิงเกือบ 6.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งขึ้น 78% เลยนะคะจากปีที่แล้วขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินกว่า370แห่งในสหรัฐและก็ทั่วโลกคาดการว่าสายการบินต่างๆจะมีกำไรในปีนี้นะคะกำไรสุทธิรวม 23,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้พร้อมกับคาดการด้วยนะคะว่ากำไรสุทธิต่อผู้โดยสาร1คนจะลดลงค่ะจาก 9.10 ดอลลาร์ในปีที่แล้วเหลือ 4.50 ดอลลาร์ในปีนี้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าต้นชั่วโมงยังส่งข่าวกันอยู่นะคะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

Squeeze Animal ครับเพลงนี้คำบางคำนะครับก่อนหน้านี้มีคิดถึงไม่ไหวจาก Paradox มีเพลงเล่าให้ฟังได้นะจากอิงวันทอนนะครับซ่อนกลิ่นจากปามีด้วย Chilling Trackถึงบ้านกันหรือยังครับมีข้อความส่งมาบอกว่าวิภาวดีสาหัสมากตรงไหนนะ

0: ซิงเกิลใหม่จากโจอี้โพสิตนะครับแล้วเพลงนี้คู่กับพันชวรการด้วยเป็นซิงเกิลปิดท้ายอัลบั้มพอดีเลยเพลงนี้ชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะครับเพลงน่ารักมากเลยนะครับเก่งมากโจอี้ถือว่าเป็นอัจฉริยะมากนะครับทำเพลงเป็นสไตล์แบบอีสานแล้วก็มีความเป็นป๊อปร็อกด้วยแล้วก็มีความเป็นซิกเนเจอร์ชัดมากๆและนี่คือ Chilling Track ครับ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน
0: เพลงก่อนหน้านี้ฟรีแฮนด์นะครับเมื่อถูกค้นพบนะครับ when you are found นั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่ฝากเพลงเพราะกันเข้ามา your request ของชั่วโมงนี้
1: your requestโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ 062-667-1909

0: วัสดีทักทายผู้ฟังที่ฟังเพลงเพราะของ Green Wave อยู่ที่แก่งกระจานด้วยนะครับมีหลายข้อความถึงบ้านแล้วส่งข้อความเข้ามารายงานตัวว่าถึงบ้านแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวอยู่อะไรอย่างนี้นะครับทักทายคุณสกายด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความมีข้อความมาบอกว่าบอกลาเข้านอนนอนไวกันมากเลยนะฮะอ่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่นอนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปลุ้นกันต่อเพราะว่ามีตั๋วคอนเสิร์ตกับวันไหนมาแจกกันครับเป็น2ที่นั่งพิเศษสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วใครอยากรู้ว่าลงทะเบียนยังไงตอนนี้ก็ยังทันอยู่เข้าไปที่ atime.live/greenwave ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยว่านวานโบกี้ไลออนรอคนอยู่ครับ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
4: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
6: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: ClubInspire Day
7: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยี่ยวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: Green News
9: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
10: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นกรมควบคุมโรคค่ะเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งปีนี้จัดขึ้นนะคะภายใต้แนวคิดอาเซียนรวมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ปวดตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573เน้นโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกแล้วก็จัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลนะคะมุ่งไปสู่เป้าหมายเสียชีวิตเป็นศูนย์ในปี2573โดยสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยค่ะมีรายงานอัตราคนที่เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งในปีนี้นะคะกรมควบคุมโรคก็ตั้งเป้ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้ากับเวลาของ Green Update นะคะ
9: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: แม่มาในช่วงCover Nightจนได้นะครับหลายคนก็ตั้งตารอที่จะมารอรับบัตรคอนเสิร์ตนะครับเรามีแจกในช่วงนี้1รางวัลสำหรับคนที่สนใจลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วที่ atime.live/greenwaveเรียนเชิญครับมาดูคอนเสิร์ตกัน1สิงหาคมนี้โรงละครอักษรา King Power เจอกับว่านมันวานและโบกี้ไลออนนะครับกับ Moonlight Lounge ในคราวนี้เลือกเพลง Cover พร้อมๆมาฝากเต็มไปหมดเลยวันนี้ขอ1สายครับสำหรับผู้ฟังที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับโทรมาหาเฟซที่02 665 8377ดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

ตอนที่พี่อุตนาธรมา cover เพลงนี้ให้เราฟังเราตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าปกติพี่อูจะเป็นสายแบบร็อกร็อกเท่ๆเงี้ยเสียงเท่ๆแล้วมา cover เพลงที่มันซอฟๆมันรู้สึกว่าแบบโอ้คอนทราสต์กันจังแต่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับมีครั้งหนึ่งครับเฟย์ก็มาเป็นแขกรับเชิญใน cover night ด้วยเหมือนกันในนามของศิลปินลิงคอนเนอร์ครั้งนั้นหยิบเพลงของแพรวคณิตกุลนะครับน้องสาวที่น่ารักมา coverเราเฟียร์ร้องวันนั้นตื่นเต้นกับตัวเองมากๆได้เวอร์ชันนี้ออกมาครับยังจำความรู้สึกนั้น

0: แน่ใจนะครับเพลงนี้ของเก่าจากแพรวคณิกุล cover โดย Lincolner ครับวันนี้รับสายมาสายของคุณพึ่งสวัสดีพึ่ง
1: สวัสดีค่ะ
0: พึ่งจะโทรติดเลยใช่ไหมครับคุณพึ่ง
1: ใช่ค่ะดีหลายรอบแล้วยังไม่ติดเลยสักครั้ง
0: หลายรอบนี่คือหมายถึงรอบดีเจคนอื่นที่เขาเรียกสายกันมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยเธอเก่งมากพึ่งพาใครไปดูคอนเสิร์ตดีครับคราวนี้
1: ครั้งนี้จะพาลูกสาวค่ะ
0: พาลูกสาวไปดูตั้งใจกดมาดูคอนเสิร์ตในคราวนี้เพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าชอบวงที่ไลออนนะคะ
0: ครับแล้วก็เพลงที่อยากจะไปดูในคราวนี้อยากให้เขา cover เพลงไหนเป็นพิเศษมีไหม
1: จริงๆอยากให้ cover ละคนมี2คน
0: โอ้โหแบบมีหลากหลายเนาะแบบมีคนส่งลิสต์เพลงเข้ามาได้เดี๋ยวแฟนลองเอาเพลงนี้ไปเสนอดูนะครับปกติคุณพึ่งเป็นสายเต้นหรือสายร้องตามเวลาไปดูคอนเสิร์ต
1: จริงๆแล้วชอบฟังมากกว่าครับคือร้องตามนี่จำเนื้อก็ไม่ค่อยได้
0: ไม่เป็นไรร้องแบบพำๆไปเพลินๆเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามฟัง Green Wave นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีด้วยครับที่ได้บาทครับสวัสดีครับ Cover Night
2: Land โดย
3: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: สัปดาห์นี้ยังมีแจกหน้าไมค์กันอยู่ตลอดเลยนะครับติดตามฟังนะครับเราแจกหลายช่องทางด้วยทาง Facebook ก็มีเดี๋ยวก็มีให้รีดีมพอยต์ด้วยเพราะฉะนั้นระหว่างนี้อย่าลืมติดตามฟัง Green Wave และสะสมคะแนนผ่าน A-Time แอป A-Time ฟังฟินด้วยนะครับ
2: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
8: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช้อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา
9: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
10: ้ Cover Night LiveMoonlight Lounge
9: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: W Track วันนี้นะครับตู่ภพธรย้ายบ้านมาอยู่สังกัด Kicks Record แล้วก็ไม่ได้ปล่อยเพลงมานานมากแล้วตอนนี้เราก็จะได้ฟังเพลงใหม่จากเขาแล้วนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้การคอลแลบนะครับมีโตจกเมอร์เนี่ยมาแต่งเนื้อร้องและทำนองให้นะครับแทนลิปตามาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ Make Machine Machina นะครับมาเรียบเรียงดนตรีให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะเป็นอีกเพลงนึงซึ่งมีส่วนผสมที่น่าสนใจมากเลยตัวเพลงชื่อว่าเล็กๆลึกๆอยากให้ลองฟังตู่เขาลองเล่าดูนะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไร

เล็กๆลึกๆจากตูพบทอนครับมาฝากกันทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังเพลงเพราะกันมาทั้งคืนเลยนะครับมีข้อความส่งมามีฟังจากต่างประเทศด้วยทักไทยที่เยอรมนีด้วยนะครับทักไทยพี่ว่องด้วยนะครับขอบคุณนะแหมแซวอวยยศกันสุดฤทธิ์เลยบอกชอบมากๆนะคะ วันนี้เฟียหมดเวลาแล้วแต่ว่าเพลงเพราะยังไม่หมดครับที่นี่มีเพลงเพราะให้คุณฟังตลอด24ชั่วโมงมีดีเจนั่งอยู่เป็นเพื่อนทำงานหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนใครก็ตามที่อยากจะใช้เวลาสเปนทานกับเพลงที่มันแบบเพราะจริงๆนั่งฟังเพลงไปด้วยกันอยู่กับดนตรีแบบเต็มอิ่มอยู่กับที่นี่ครับ Green Wave เดี๋ยวคืนนี้นะครับทิ้งท้ายกันจะหาเซตที่มันเป็นแบบแลไอเทมนิดนึงแล้วกันเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

0: ถ้าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับตินสุทินาทองชื่นที่คิวบาค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งคิวบาทางตอนใต้ทำเอาตึกสูงในกรุงฮาวาน่าเมืองหลวงสั่นสะเทือนนานกว่า20วินาทีค่ะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้ไกลถึงรัฐฟลอริดาสหรัฐนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเหตุแผ่นดินไหววัดความรุนแรงเบื้องต้นได้6.1 แมกนิจูดค่ะโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลประมาณ10กิโลเมตรห่างจากปลายแหลมทางตะวันตกของเกาะคิวบาไปประมาณ100กิโลเมตรในขณะที่ศูนย์เตือนภัยสึนามิแห่งสหรัฐก็ได้ออกแถลงการยืนยันนะคะว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามจากคลื่นสึนามิที่รุนแรงแต่ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยที่จะเกิดคลื่นขนาดเล็กตามแนวชายฝั่งที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงรอติดตามกันต่อนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

สียงร้องของพี่โบสุนิตานะครับผมหนึ่งในไม่กี่คนมีแททูคัลเลอร์กับจำทำไมไม่มีสิ่งไหนสตูดิโอโตโมนะครับเสียงร้องของซายฟาเรนไฮแล้วก็เจ็บที่ยังรู้สึกจากนนทนนนั่นเอง17นาทีหลังจาก4ทุ่มก็เข้าสู่ช่วงของปอนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันอังคารวันนี้ด้วยนะครับเป็นค่ำคืนที่โอ้วันนี้กรุงเทพมหานครนี่โดนฝนถล่มซะหนักเชียวนะครับผมครูฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมข้อความทักทายกันมาเต็มไปหมดแล้วก็รายชื่อเพลงก็ส่งเข้ามาให้เปิดกันเต็มไปหมดเช่นเดียวกันนะครับทยอยเปิดกันไปเรื่อยๆสำหรับ2ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับกับผมปอที่นี่ Green Wave ครับ

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ียงร้องของว่านนะครับผมยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักแล้วก็มีงานจาก Fellow กับผู้กันด้วยนะครับวันนี้พรุ่งนี้ตลอดไปเป็น2เพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังแล้วก็ส่งข้อความมาขอกันทางแอปพลิเคชัน A ถามฟังฟินด้วยฮะ
1: โกลแพ็คเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

นจะ Serious Bacon featuring กับ Just นะครับผมเพลงนี้ Is It Love แล้วก่อนอันนี้มีไม่อยากให้เป็นฝันจะ ETC กับ OCUS ด้วยครับดูในเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับในปีนี้คุณผู้ฟังครับหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเจอกับวิกฤตทางอากาศค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับผมทวีปทางแถบยุโรปนะครับผมเขาข้ามฤดูใบไม้ผลิไปเลยนะครับสำหรับปีนี้นะครับเจอกับคือต่อเนื่องหน้าหนาวเนี่ยก็ติดกันก็เข้าสู่หน้าร้อนเลยซึ่งจริงหน้าร้อนของฝั่งยุโรปเนี่ยจะเริ่มประมาณเกือบสิงหานู่นนะครับแต่ว่าปีนี้เจอกันเร็วมากแล้วก็ทางฝั่งนิวซีแลนด์เองนะครับผมอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์เองเนี่ยก็มีการรายงานผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าท่ามกลางความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทำให้นิวซีแลนด์ในกำลังจะเจอกับคลื่นยักษ์ที่สูงกว่า10เมตรนะครับโหมกระหน่ำชายฝั่งทางการประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วก็จะเร่งอพยพผู้คนนะครับเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยนิวซีแลนด์ก็เจอคลื่นยักษ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าหนนี้อาจจะแรงกว่าแล้วก็แน่นอนนะครับผมซูเปอร์เอลนินโญที่กำลังจะมาเมืองไทยในอีกไม่ช้านี้ซึ่งทำให้เราจะเจอกับสภาพอากาศที่สุดขั้วเลยนะครับร้อนก็ร้อนสุดนะครับฝนตกก็โอ้เป็นพายุเลยนะครับแล้วก็แล้งนี่ก็แล้งสุดๆเลยทีเดียวปีนี้ก็เตรียมรับมือแบบสุดขั้วกันเลยทีเดียวทิ้งท้ายสำหรับชั่วโมงนี้นะครับกับงานจัดสครับกับเพลงที่มีชื่อว่าใกล้นะฮะรีเควสต่างๆคุณผู้ฟังที่เปิดให้ไม่ทันในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันต่อครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
4: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทปแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจ
2: เล็กๆน้อยๆ
1: กลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอปเอทามฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook ClubFriday

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ยังคงมีให้ติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นหมดสิทธิ์ลงทำหน้าที่ในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีนะคะสำหรับโอมาอาตันผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปแอฟริกาชาวโซมาเลียค่ะถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐปฏิเสธการเข้าเมืองหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติไมอามี่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็ได้ออกแถลงการยืนยันถึงเรื่องนี้คือถึงแม้ว่าหน่วยงานศุลกากรจะไม่ได้ระบุเหตุผลเฉพาะเจาะจงในการปฏิเสธการเข้าเมืองครั้งนี้แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าโซมาเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบัญชีดำคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทางหน่วยงานก็ย้ำนะคะว่านักกีฬาโค้ชและก็สตาฟทุกคนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการตรวจสอบรายบุคคลของสหรัฐอย่างเท่าเทียมกันค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: คุณฟังได้เพลินๆกับเพลงเพราะๆมันแบบยาวๆเลยทีเดียวนะครับผมเริ่มต้นชั่วโมงที่2มากับผมปอด้วยที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความนะครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันที่นี่ด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Cover Night Live กันครับ Cover
1: Night Live โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วัวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: เป็นช่วงเวลาที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้เริ่มขอบัตรกันแล้วนะครับผมสำหรับ Cover Night Live Moonlight Lounge นั่นเองเจอกับ Bogey Lion แล้วก็ว่านวันวานนะครับ1สิงหาคมที่โรงละครอักษรา King Power ลงทะเบียนก่อนครับผู้ฟังครับ atime.live/greenwave ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับที่มีการแจกบัตรกันในช่วงท้ายๆโอ้มีคุณผู้ฟังหลายท่านมากๆที่ส่งมาขอบัตรกันนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมเราก็เลยแบบมันผิดกติกาไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นว่าครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้ลงทะเบียนก่อนนะครับที่ atime.live/greenwave แล้วก็เตรียมลุ้นบัตรกันได้เลยทาง Greenwave ของเรานั่นเองเสียงร้องของแอนทิติมานะครับผมสำหรับเวอร์ชันนี้คนธรรมดา

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับงานจะแหนมรณเดชกับเพลงนี้อยู่กับความคิดถึง

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: มาเดบิวต์แทร็กนะครับแนะนำเพลงใหม่กันเป็นงานจากวง No One Else นั่นเองส่งเพลงใหม่มาให้เราเปิดกันนะครับผมเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลที่มาเติมเต็มความสดใสให้กับชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็สามารถมีความสุขไปกับรักดีๆกับวง No One Else ได้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่พร้อมจะรักและก็ดูแลความรู้สึกดีและเต็มใจอยู่เสมอเลยนะครับผมเพื่อให้ผ่านพ้นวันที่เหนื่อยและก็คอยให้กำลังใจในทุกๆวันนะครับชื่อเพลงว่าคนคนนี้เป็นของคุณนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับใครที่ยังทำงานอยู่ยังเรียกว่ายังอยู่ในโปรเจกต์อะไรต่างๆที่ยังไม่เข้านอนแล้วก็อยู่ต่อกับพี่แบมได้เลยนะครับผม1เพลงเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยกับ Smile Buffalo ที่ขอไว้กับดีเกินไปนะฮะพรุ่งนี้ 4:00 นเราเจอกันใหม่ที่นี่เหมือนเคยนะครับ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆครับ

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: Sophie L.
1: จดหมายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์ Green News โดย
4: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทองมารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาถทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะบังกลาเทศกับประกาศปรับขึ้นค่าไฟอีก 16% ต่อเนื่องจากการขึ้นราคาน้ำมันค่ะเป็นการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่สงครามตะวันออกกลางปะทุขึ้นนะคะแล้วก็บังกลาเทศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างมากค่ะโดยการไฟฟ้าของบังกลาเทศบอกว่ากำลังการผลิตในประเทศ 44% มาจากก๊าซธรรมชาติ 24% มาจากถ่านหินแล้วก็อีก 32% มาจากน้ำมันส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศยังไม่เริ่มเดินเครื่องในเวลานี้แต่ก็มีความพร้อมแล้วนะคะโดยสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในบังกลาเทศก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้จุดวิกฤตและการปรับราคาเชื้อเพลิงในช่วงนี้ก็มีขึ้นนะท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าวที่ผู้คนต้องการใช้ไฟในปริมาณมากก็ทำให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดปัญหาไฟดับบ่อยครั้งตามเมืองต่างๆค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

0: ันไหนก็ตามนะคะที่มีช่วงเวลาได้มาจัดรายการแทนในตอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนมักจะมีคำถามค่ะว่าคืนนี้พี่แบมมาจัดรายการไหมมาเปิดเพลงเพราะให้ฟังสำหรับคนนอนดึกหรือเปล่าต้องมาอยู่แล้วนะคะได้ฟังเพลงตั้งแต่เพลงแรกมาจนถึงเพลงนี้ก็เลือกมาให้เต็มที่ที่สุดเลยนะคะสำหรับความเพราะที่เกิดขึ้นกับเพลงที่นี่อย่างต่อเนื่องกันไปเลยนะคะเที่ยงคืนจนถึงตีสองค่ะได้เวลามาสวัสดีทักทายเห็นข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้ก่อนเที่ยงคืนด้วยซ้ำไปนะคะบอกว่าจัดรายการทั้งตอนบ่ายและตอนนี้สู้ๆนะจะอยู่รอฟังจนถึงตีสองเนี่ยแค่นี้ก็มาไหวอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับคุณเป็นเพื่อนกันตอนดึกในทุกๆคืนอยู่แล้วนะคะไม่มีหนีไปไหนค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะขอเพลงเพราะที่ชื่อเดิมๆ ด้วยจัดให้ในช่วงแรกไปเรียบร้อยนะคะเพลงที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลานดอกไม้นะคะเดี๋ยวเพลงเพราะเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมส่งมาได้ผ่านแอป A ทำฟังฟินตอนนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงบ่ายแหมรู้สึกอึดอัดจังเลยไม่ได้อ่านข้อความของคุณผู้ฟังนะคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างลื่นปื๊ดนะคะเรียกว่าโฟลว์ไปหมดแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับข้อความที่ส่งเข้ามาในช่วงแรกนี้อยู่กับ DJ Bam ถึงตีสองที่นี่ Green Wave ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: มี

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
1: ิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: างเพลงอาจจะไม่ได้ทำให้เรายิ้มได้ในตอนนี้นะคะแต่มันก็ทำให้เรานึกถึงวันเก่าๆที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นความทรงจำที่ดีในวันนี้นะคะคุณชัยมากรเลือกเพลงที่ชื่อว่ากวีบทเก่าของนูโวมาฟังกันค่ะเลือกให้ในช่วงนี้เลยนะคะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคารินขอบคุณด้วยนะคะ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่ถามว่าช่วงบ่ายได้กลับบ้านหรือเปล่าแหมตอนนั้นฝนเทกระหน่ำมากอย่างที่คุณบอกจริงๆแล้วก็ตกทั่วด้วยนะคะได้กลับค่ะได้กลับขอบคุณนะคะที่ส่งเข้ามาถามสำหรับคุณสฤทธิ์

0: คงอยากได้คำอวยพรในประโยคสุดท้ายนี่แหละนะคะใครที่อยากฟังเพลงของเป๊กผลิตโชคเพลงนี้กับการ์ดใบหนึ่งค่ะ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: มาฟังเพลงใหม่จากอิงวรันธรกันนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นการเตือนตัวเองว่าต่อให้พยายามแค่ไหนถ้าคนที่เขาไม่รักก็คือไม่รักนั่นเองค่ะอิงยังบอกอีกว่าเพลงนี้ไม่ใช่แค่เพลงเศร้านะคะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ให้เราได้ยอมรับความจริงว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักเราแล้ว

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงใหม่ของนนทนนพอดีเลยนะคะเดบิวต์แทร็กนอกเหนือจากจะแนะนำเพลงใหม่ของอิงวรันธรที่ชื่อว่าจำไว้ให้ฟังแล้วคำนั้นก็มาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็อาจจะมีการระบายความรู้สึกกันเล็กน้อยช่วงนี้หลายคนเหนื่อยค่ะคำว่าเหนื่อยเนี่ยมีในทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาสำหรับคนที่อาจจะทำงานจนดึกมาจนถึงตอนนี้นะคะมีเวลาทำงานมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วอาจจะลากยาวมาจนถึงตอนนี้มีเวลามานั่งฮิวใจกับเพลงเพราะที่ Green Wave เราก็ดีใจที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อยากจะให้รู้สึกผ่อนคลายในช่วงนี้ด้วยเหมือนกัน
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้ามาที่ Wash Express
1: บาละศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวว
0: ิธีบำบัดนะคะบำบัดหัวใจแล้วก็ทำให้เราได้รู้สึกล่องลอยไปตามเสียงเพลงก็คือการมานั่งดูคอนเสิร์ตดีๆของเรานี่แหละค่ะ Cafe Night Live ล่าสุดนะคะถ้าคุณเองรักเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์แล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนพิเศษแบบนี้ไปพร้อมๆกัน Cafe Night Live Moonlight Lounge นะคะ Bogie Lion แล้วก็ว่านวานๆค่ะพวกเธอจะมาเล่าผ่านเสียงเพลงในบรรยากาศ Lounge ใต้แสงจันทร์สุดโรแมนติกนะคะเรามีนัดกันจัดคอนเสิร์ตนี้ในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะคะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นี่แหละค่ะใครคนไหนที่อยากจะไปนะคะอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อน atime.live/greenwave แล้วก็เตรียมลุ้นบัตร

Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขของศรีลังกาค่ะเตรียมเดินหน้าโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14เขตนะคะโดยเน้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเผชิญการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาบอกว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารนะคะเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม

0: ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในศรีลังกาในปีนี้นะคะที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณร้อยละ30ถึงร้อยละ40ส่วนจำนวนคนที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
3: DJ Playlist 55 Minutesดีเจแบม
4: ชั่วโมงแรกนั้นดูเหมือนสั้นไปหน่อยนะคะเราจะได้มีเพลงเพราะฟังกันยาวๆในชั่วโมงนี้ละค่ะเริ่มต้นสำหรับเพลงแรกเลยละกันนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามา

บอกกับคุณด้วยเพลงนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะไม่ว่าจะนอนไม่หลับหรืออาจจะเป็นคนที่กำลังทำงานต่อเนื่องอยู่นะคะรวมไปถึงแก้งานด้วยนะคะเห็นบอกมาแบบนั้นผ่านแอป A-Time ฟังฟินของเรา

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

าจะกำลังรอฟังเพลงที่ตัวเองขอเข้ามานะคะพอถึงช่วง your request คุณผู้ฟังก็ตั้งอกตั้งใจฟังว่าเอ๊ะเป็นเพลงที่เราส่งข้อความไปบอกว่าอยากฟังหรือเปล่าแล้วคุณก็บอกว่าเป็นชั่วโมงหลังตีหนึ่งนะนี่จะตีสองแล้วหยดน้ำตาจาก 4 Eve ค่ะ

พลงเพราะที่ใครก็อยากฟังนะคะถ้าเป็นเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยมะอินไตค่ะเลือกมาให้ในช่วงท้ายๆในคืนนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆใครที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะส่งกำลังใจให้เสร็จสิ้นไวๆแล้วคืนนี้จะได้นอนหลับพักผ่อนนะคะในวันต่อๆไปก็ขอให้มีแรงกำลังใจจาก Green Wave นี่แหละค่ะให้คุณได้มีพลังในการใช้ชีวิตแล้วก็มีพลังในการทำงานต่อไปด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณที่เลือกเราในการฟังเพลงเพราะตอนดึกๆแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตีสองแบบนี้ในทุกๆคืนดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์พรุ่งนี้กลับมาเปิดเพลงให้ฟังกันต่อตอนเที่ยงคืนถึงตีสองนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวBalance Wound Fair

0: ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับดินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะชาวเมืองอากาปูโกของเม็กซิโกซึ่งอยู่บริเวณริมมหาสมุทรแปซิฟิกเตรียมรับมือพายุโซนร้อนบอริสนะคะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งโดยช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพายุมีความเร็วลมสูงสุดถึง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมตามแนวชายฝั่งรวมทั้งคาดว่าจะทำให้มีคลื่นสูงถึง5เมตรเลยทีเดียวขณะที่ทางการนะคะก็ร้องขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเพราะคาดว่าพายุเนี่ยจะทำให้เกิดดินถล่มน้ำเอ่อล้นแม่น้ำแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายรัฐเลยค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
0: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้เจอกันค่ะกับดินสุที่น่าทองชื่นองค์การอนามัยโลกค่ะได้จัดส่งเวชภัณฑ์ให้แซมเบียนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลวัสดุจัดเก็บและขนส่งตัวอย่างเชื้อรวมทั้งสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมแล้วก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแซมเบียในการวินิจฉัยผู้ที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาคือตอนนี้นะคะยอดคนติดเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและก็ยูกันดาที่ได้รับการยืนยันนะคะก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย470กว่ารายแล้วค่ะในจำนวนนี้เสียชีวิต84รายขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลารอบนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศท่ามกลางความกังวลนะคะว่าคนที่ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ร่างกายคนเราเนี่ยสูญเสียแคลเซียมตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็พอจะได้อยู่ไหมหมอ
0: ส่วนใหญ่เราจะกินไม่พอกับที่เสียไปนะสิคะพี่เฟียถ้าเราจะกินให้ถึงจริงๆนมสดต้องดื่ม 3-4 แก้วใหญ่ๆในหนึ่งวันบล็อกโคลี่จะต้องกิน 1.5 กิโลกรัมต่อวันค่ะถึงจะได้แคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปใช้ได้จริงครบตามเกณฑ์
1: ถ้าต้องกินเยอะขนาดนั้นน่ะพี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะแต่ดีนะที่มีอาหารเสริมยิ่งตัวที่พี่กินน่ะมีทั้งแคลเซียมที่ช่วยบำรุงและก็เสริมสร้างกระดูกมีคอลลาเจนไทป์ 2ที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของข้อมีวิตามิน D3 ช่วยในการดูดซึมแล้วก็นำพาแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีเนี่ยพี่พกติดกระเป๋าไว้เลยเอาไว้กินหลังอาหาร
0: ถ้าเริ่มก๊อกแก๊บเริ่มเสียวแป๊บอย่าปล่อยผ่านเด็ดขาดเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเทฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: ไว้ฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นกระทรวงเกษตรของสหรัฐหรือ USDA ยืนยันนะคะว่าพบการระบาดของหนอนแมลงวันกินเนื้อสายพันธุ์ New World ในสัตว์เพิ่มอีก2เคสค่ะทำให้ยอดการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วในรัฐเท็กซัสสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น4เคสนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยการตรวจพบล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในลูกวัว1ตัวนะคะในคาวตี้ลอซานแล้วก็สุนัข1ตัวในคาวตี้แอนดรูสค่ะสำหรับหนอนแมลงวันกินเนื้อสายพันธุ์ New World ถือเป็นศัตรูพืชแล้วก็สัตว์ที่คุกคามปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่ารวมถึงมนุษย์ในกรณีที่พบได้ยากคือตัวอ่อนของแมลงวันชนิดนี้นะคะจะช่อนชัยเข้าไปในเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตของสัตว์ทำให้เกิดบาดแผลรุนแรงสัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานแล้วก็ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากด้วยค่ะช่วงหน้ายังคงติดตามด้วยกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาวว
1: ิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night LiveMoonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอม

0: รายเมื่อวันอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดอิตูรีและก็นอร์ธคีวูอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศค่ะส่วนผู้ป่วยได้รับการรักษาหายดีเพิ่มขึ้น7รายทำให้ยอดผู้ที่หายป่วยสะสมอยู่ที่19รายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะคือจังหวัดอิตูรีจังหวัดนอร์ธคีวูและเซาท์คีวูซึ่งมีประชากรรวมกันหนาแน่นนะคะเกือบ15ล้านคนและปัจจุบันเนี่ยก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศจำนวนมากรวมถึงมีการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

เริ่มต้นกับการเดินทางนะครับคือเพลงนะฮะแต่จริงๆจะว่าไปชีวิตก็คือการเดินทางแหละครับการเดินทางระยะสั้นด้วยแล้วก็ระยะชั่วคราวเท่านั้นด้วยนะครับที่เราได้มีโอกาสมาเดินทางร่วมกันอยู่บนดาวโลกนะฮะเพราะฉะนั้นตื่นมาเริ่มต้นการเดินทางในวันนี้ด้วยกันดีกว่า

านะครับแล้วก็ในทุกๆวันเราก็ได้เดินทางรอบโลกจากการหมุนของโลก24ชั่วโมงกลางวันกลางคืนกลางคืนกลางวันแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงจริงๆแล้วถ้าจะมองว่าโลกเป็นยานอวกาศลำหนึ่งอะเราอยู่บนยานลำเดียวกันมาตลอดเลยนะครับอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็อยู่ตรงนี้กันทุกๆ365วันก็คือการเดินทางรอบดวงอาทิตย์ด้วยกันของพวกเรานะครับทักกันนะครับวันพุธแล้วนะฮะแล้วก็วันพุธนี้ยังอยู่อันเหมือนเดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวกริมมันนึกช็อตตอน7โมงก็ช่วงนี้สลับกันหน่อยนะฮะอย่างงวันนี้เจอกับพี่อ้อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกับอ้อมใช่ไหมไม่โอ้ยผมก็งงวันนี้เจอกับพี่อ้อยพรุ่งนี้ก็เจอกับพี่อ้อยแล้ววันศุกร์เจอกับอ้อมนะครับแต่ว่าทุกวันอันยืนพื้นก่อนนะคะยังไม่คุยกันนะครับกับ Green Morning Show แต่ว่าตอนนี้เราจะฟังเพลงด้วยกันก่อน

0: ช่วงเวลาคุ้นเคยของเราที่เรารู้กันนะครับทุกวันจัดเซตใหญ่ให้ในช่วงเช้ามืดตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตื่นเราตื่นมาฟังเพลงเพราะกับคาสเซ็ตคลับกันก่อนพระอาทิตย์อีกนะครับ
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

0: ิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
3: ้นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

เดต Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดี

0: Overnight
1: Light โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัดเชกเพรส
1: บาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: เอาชื่อตัวเองไปอยู่ในสิทธิ์ของการลงทะเบียนหรือยังครับที่ airtime.live/greenwave นะครับเราแจกกันอยู่นะฮะเริ่มต้นในทุกช่วงดีเจกันมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ยาวไปจนถึง26มิถุนาเลยหน้าใหม่นะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว1ช่วงดีเจเราแจก2ที่นั่งเลยนะครับก็ไม่ต้องมาเป็นคู่อยู่แล้วทุกวันแจก3ช่วงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันและหลังจากจบการแจกหน้าใหม่เราจะเคลื่อนตัวกันไปสู่การแจกโดยการใช้ Airtime Point แลกบัตรกันและตรงนั้นจะเป็นบัตรแถวพิเศษด้วยคือ2แถวหน้าสุดตรงนั้นละไว้ก่อนยังไม่ต้องงงณตอนนี้คลิก airtime.live/greenwave ก่อนครับและรอดีเจแต่ละช่วงเรียกสายเมื่อไหร่โทรให้ไวโทรให้ติดแค่นั้นเองก็ได้ลุ้นครับบัตร Cover ในไลฟ์ของเราครั้งล่าสุดที่จะได้เจอกับโบกี้ไลออนและวานหวานๆนะครับ

0: มีคนถามว่าเสียงใครพิชพลครับกับทิ้งรักลงแม่น้ำนะครับตอนนี้หลักๆ ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมลเบิร์นนะจ๊ะไปเปิดร้านอาหารร้านกาแฟอยู่ที่นั่น
1: โดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช้อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: เพลงใหม่ครับ Debut Track กับ Ice Run You ต้องบอกว่าเป็นเพลงรักตัวเองเพลงแรกพูดแบบนี้ได้ไหมน่าจะได้นะจริงๆทุกเพลงคือเพลงรักหมดแหละนะครับแต่จริงถ้าถามตรงๆคือไอซ์บอกว่าเป็นเพลงให้กำลังใจเพลงแรกแต่จริงๆถ้าจะบอกว่าก็เป็นเพลงรักในรูปแบบนึงแหละแต่รักตัวเองด้วยในทุกๆเรื่องที่เราอาจจะมองว่ามันยากมันร้ายมันท้าทายมันเหนื่อยมีมุมที่งดงามอยู่กับเพลงนี้มุมที่งดงามนะครับหาให้เจอนะ

0: โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไปเข้าศูนย์กัน
2: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์อร่อยเกินต้าน
2: แม่ครับปวดท้อง
6: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ
7: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: เดี๋ยว
9: คุณมีกลิ่นหืนไหม
8: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิ
2: ปแม่ครับปวดท้อง
6: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
2: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละครับ

0: หญิงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยๆโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
3: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: บางคนพาเราไปเที่ยวแบบมีความสุขแต่เขาคนนี้พาเราไปหลงแบบมีความหมาย
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: จากนักร้องล่าฝันสู่นักแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางว่านไฉอาสาพาไปหลงชายที่เปลี่ยนทริปให้เป็นเพลงเยี่ยวยาใจและทำให้เกิดความหมายทุกครั้งที่ถึงปลายทางพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

รียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจ
3: เล็กๆน้อย
2: กลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: สภาพอากาศสุดขั้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนค่ะว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนแล้วก็อุณหภูมิที่พุ่งขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังคลาเทศค่ะเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

0: ปนัดดานะครับซึ่งการละครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะเรียกแต่ว่าปนัดดาวงผู้ดีสลับกันไปสลับกันมานะครับเคยไปอีเวนต์กับปนัดดาเรืองวุฒินี่แหละปนัดดาดาวกระดาษนี่แหละแล้วพิธีกรในงานก็ขอเชิญพบกับปนัดดาวงผู้ดีค่ะไม่ใช่นะคะถึงคนนั้นจะร้องเพลงเก่งเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่คือปนัดดาเรืองวุฒินะครับกับสิ้นสุดสักทีก่อนนั้นคือเพลงรักของเรานะครับดังพันกร X กับโดมปกรณ์ลำด้วยกันครับปลุกกันอีกรอบนึงตอน 6:00 นครับวันพุธกลางสัปดาห์
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Propack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: ว่าท้องฟ้าของคุณกับผมจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ตามนะครับเอาเพลงนี้ยัดใส่ชีวิตไปก่อนในช่วงเช้าแล้วกันนะฮะถ้าฟ้าของคุณบังเอิญว่ามันไม่ซันชายอย่างน้อยก็ไปซันชายสว่างสวยในใจกับการเริ่มต้นวันด้วยกันแล้วกันนะครับยังไม่7โมงเลยจะว่าไปยังเช้ามากสำหรับหลายๆชีวิตส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไม่น้อยที่เริ่มต้นออกเดินทางกันแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันกับอั๋นนะครับแล้วเราก็เดินทางด้วยกันครับคุณอาจจะเดินทางอยู่บนรถอยู่บนถนนอยู่บนพาหนะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็เดินทางไปพร้อมๆกันกับทุกๆจังหวะของเพลงที่ Green Wave กันตรงนี้ที่เราช่วยกันเลือกช่วยกันต่อเพลงนะครับจนถึง7โมงนะเดี๋ยวเจอกับพี่อ้อยต่อครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนด์เน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
3: ์ Smiley Request นะครับขอบคุณด้วย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ครับ

0: เอาบิลกินมาแล้วก็ต้องอัญเชิญคุณพีพีเข้ามาด้วยนิดนึงนะฮะฟายบอยนะครับอย่าลืมนะครับชวนเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมกันได้แล้วกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงนะครับคือเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับให้เราได้คุ้มกันตั้งแต่ก้อนแรกเลยเริ่มฝากเพียง 10,000 บาทนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยดอกเบี้ยสูงสุดคือ 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฮะถ้าคุณฝากน้อยกว่าล้านหนึ่งรับไปเลยดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.11% ต่อปีแต่ถ้าคุณฝากเกิน1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำก็คือ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.23% ต่อปีแต่ถ้าคุณฝากเกิน1ล้านบาทขึ้นไปแล้วฝาก11เดือนนะก็รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำคือ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยจนถึง31สิงหาคม2569ครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้คลิก www.gsb.or.th รวมถึง GSB Contact Center โทร1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
6: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด